0: ฐานแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยเกิดแบบหลายๆจุดอย่างเงี้ยมาหลายครั้งนะปีนี้ก็มี2ครั้งถ้าจะไม่ผิดนะฮะปีต้นปีแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยครับก่อนหน้านี้ก็มีมาตลอดนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยที่เรียกว่าอาจจะแสดงการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับภาครัฐที่เราภาครัฐเราเข้มข้นหลังจากที่มีฐานพันเสียชีวิตท่านายเราก็มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงจะมีการตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงเรานะครับ
1: สำหรับมาตรการรับมือในระยะต่อไปฝ่ายทหารจะปรับแผนการจัดกำลังและประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่รวมถึงนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่โต๊ะพูดคุยสันติสุขนอกจากนี้จะประสานความร่วมมือกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้อำนวยความสะดวกเพื่อขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้เป็นช่องทางหลบหนีข้ามแดนคดิษนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ขณะที่เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี
3: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มฝนตกสะสมสูงและอาจส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางจึงได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณฝนและน้ำท่าแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดชัยนาทร่วมกับ9จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากภาคเหนืออย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้เร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อระบุจุดเสี่ยงและวางแผนแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการทำงานภาวะฉุกเฉินขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลในแต่ละภาคส่วนแล้วทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงและปศุสัตว์เพื่อเร่งรัดการสำรวจความเสียหายและสรุปจำนวนเกษตรกรและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
4: ในส่วนนี้ผมได้ให้ทางท่านปลัดนะครับสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกฝ่ายไม่ว่าในเรื่องของกรมศุสัตว์ในเรื่องของพืชผลนะครับแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่อยู่ในการดูแลกระทรวงเกษตรกรให้หาข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับมาให้ได้ครบถ้วนแล้วจะได้ขอเสนอมาตรการเยียวยาไปที่ทางรัฐบาล
3: ล่าสุดในพลดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับเงินเยียวยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรัดกระบวนการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายข้อริเริ่มความร่วมมือไทยแอฟริกาวันนี้นายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมนี้หวังขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาภายใต้นโยบายข้อที่เริ่มความร่วมมือระหว่างไทยแอฟริกาพร้อมผลักดันการทูตเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสด้านการค้าและการลงทุนและระหว่างการเยือนไนจีเรียมีกำหนดหารือรองประธานาธิบดีไนจีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียประธานคณะกรรมการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกส่วนการเยือนเอธิโอเปียเพื่อหารือกับเกเดออน ทิโมเทออสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียและผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาการเยือนเอธิโอเปียครั้งนี้ยังมีมิติความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคเนื่องจากมีกำหนดพบผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาขณะที่การเยือนไนจีเรียมีการหารือกับประธานคณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับภูมิภาคของประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกหรืออีโควอสทำให้กำหนดการครั้งนี้ครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ทวิภาคีกับ2ประเทศและการประสานงานกับองค์กรระดับภูมิภาคของแอฟริกา
2: โครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาท
6: นางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็ง SME และเร่งขยายการส่งออกโดยโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทขณะที่กิจกรรมส่งเสริมการค้าสร้างมูลค่ากว่า 145,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศักยภาพ SME กว่า 50,000 รายและบูรณาการ23หน่วยงานปราบปรามโนมินีใน46จังหวัดทำให้กลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า 75% ด้านสินค้าเกษตรปรับแนวทางเป็นการแก้ล่วงหน้าและแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านลงชุมชนและข้าวประณีตเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและยกระดับมูลค่าขณะที่สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 117,000 ล้านบาทและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทส่วนการส่งออกจะเร่งกระจายตลาดใหม่เดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และประเด็นภาษีกับสหรัฐรวมทั้งตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้7ล้านตันพร้อมขยายตลาดแอฟริกาซาอุดิอาระเบียมาเลเซียและจีนสำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้า7ภารกิจได้แก่เร่งเจรจาการค้าและ FTA ผลักดันส่งออกปีนี้ให้โต2หลักรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเข้มงวดการปราบปรามโนมินีขับเคลื่อน4คณะทำงานภายใต้กรอบกรอ.เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพและสร้างรายได้จนถึงสิ้นปีปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
5: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างศึกษาการจัดเก็บภาษีทองคำสกัดทุนเทาและมิจฉาชีพยืนยันต้องการสร้างความโปร่งใสโดยไม่กระทบตลาดซื้อขายทั่วไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการกำกับดูแลตลาดทองคำว่าคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูลพฤติกรรมได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโดยมีกลุ่มมิจฉาชีพและเครือข่ายทุนสีเทาพยายามใช้ช่องทางการซื้อขายสินทรัพย์ประเภททองคำในการหลบซ่อนโอนถ่ายและฟอกเงินเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีระบบกลางที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายได้อย่างครอบคลุมกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางกำกับดูแลธุรกรรมการซื้อขายทองคำอย่างจริงจังซึ่งอาจรวมถึงการใช้กลไกทางภาษีหรือการรายงานข้อมูลธุรกรรมเพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลในการตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างโปร่งใสท่านนี้ขอยืนยันว่าเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความโปร่งใสของเส้นทางการเงินหากมีมาตรการทางภาษีเกิดขึ้นจะไม่ใช่อัตราที่สูงจนกระทบต่อผู้ค้าและนักลงทุนทั่วไปและจะไม่กระทบต่อเป้าหมายของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำในภูมิภาคเพราะมาตรการตรวจสอบดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่หลายประเทศบังคับใช้
2: กระทรวงมหาดไทยเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบจำนวน 5,925 รายในวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องโดยกระบวนการทั้งหมดมีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี
7: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์สังจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าสหรัฐกำลังขยายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งรายได้จากการตัดท่อน้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอิหร่านจนกว่าอิหร่านจะโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงพร้อมย้ำว่าประเทศใดที่ไม่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรกับสหรัฐจะเผชิญความโดดเดี่ยวเช่นกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรขั้นสองโดยมุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งทางเรือของอิหร่านรวมถึงบุคคลบริษัทและเรือหลายลำที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการสร้างรายได้การจัดหาอาวุธและปฏิบัติการทางไซเบอร์ด้านนายอาลีมาดานิซาเดรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิหร่านคาดการณ์ว่าสหรัฐจะประสบความพ่ายแพ้ในด้านเศรษฐกิจนี้ซึ่งรัฐบาลอิหร่านพร้อมและมีแผนรับมือ2ปีในการจัดการกับเหตุการณ์เหล่านี้
11: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์รถบรรทุกขนาดเล็กและขนาดใหญ่ชิ้นส่วนยานยนต์และเหล็กจากแคนาดาจากเดิมอยู่ที่25%โดยจะเพิ่มขึ้นเป็น50%และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1 มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและแคนาดาล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีใหม่50%ของสหรัฐสำหรับสินค้าของแคนาดาบางรายการด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดายืนยันว่าการเจรจาการค้ากับสหรัฐคือการได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดเพื่อช่วยชาวแคนาดาและสหรัฐมุ่งหวังทำลายอุตสาหกรรมหลักของประเทศรวมถึงภาคยานยนต์เหล็กและอลูมิเนียมผ่านเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม
5: สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนิบูเกียวในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 5,514 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,642 รายส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสดังกล่าวสูงถึง47.9%ขณะที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหายดีแล้วรวมทั้งสิ้น 1,200 รายด้านนายแพทย์โมฮัมเหม็ดจานาบีผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแอฟริกาออกแถลงการที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในครั้งนี้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วนับตั้งแต่ที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการตัดสินใจต่อจากนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดครั้งนี้พร้อมปกป้องและรักษาชีวิตประชาชนได้รวดเร็วเพียงใด
11: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ18ของโลกที่ชนะมาแล้ว1นัดลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ49ของโลก3-0เซต เก็บเพิ่มอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มหลังจากฝูงเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วสำหรับนัดต่อไปทีมนักจบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานอันดับ40ของโลกในวันนี้เวลา 9:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตกอล์ฟสิงห์ SAT MBK Championship 2026รายการโคแซงชั่นระหว่าง Thailand PGA Tour และ All Thailand Golf Tour ที่สนามลำลูกกากอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุตวงชัยสิทธิ์โปรกอล์ฟไป26ปีจากสมุทรปราการทำได้8อันเดอร์พา63สกอร์รวมเป็น18อันเดอร์พาเท่ากับประวิตรตั้งกำมลประเสริฐต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พา5ซึ่งผลปรากฏว่าโปรสรุตทำเบอร์ดี้ในการเล่นหลุมเดิมครั้งที่2คว้าแชมป์รับเงินรางวัล 360,000 บาทกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาในรอบสุดท้ายโปรเมเอดิยาจุฑานุการปิดฉากรอบสุดท้ายทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาทำสกอร์รวม11อันเดอร์พาคว้าอันดับ7ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวฟอร์มแรงจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พาคว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ดร.ศักดิ์ชัยทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานแถลงข่าวMTAT มวยไทย Movement 2026-2028 การขับเคลื่อนสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ปี2028พร้อมการเปิดตัวพลตรีพัชรรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยรวมทั้งได้รับเกียรติจากบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานสำหรับแนวทางของสมาคมคือการพัฒนาระบบนิเวศของกีฬามวยไทยผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์มวยไทย for all เรื่องวัฒนธรรมไทยและอยู่บนเส้นทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามกระบวนการโอลิมปิกโดยการทำงานของสมาคมจะไม่แตะเรื่องมวยอาชีพผลักดันให้กีฬามวยไทยได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกมสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมประกาศรายชื่อ5นักเทนนิสทีมชาติไทยชุดลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 Davis Cup World Group 2เตรียมยกพลไปเยือนทีมชาติคาซัคสถานณเมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18-20กันยายนโดยรายชื่อนักกีฬาไทยทั้ง5คนได้แก่กสิทธิ์สำเร็จมัสิมัตพราพลโจรภวิศสอนหลักทรัพย์ธนเพชรฉันทะและประเภทคู่1คนได้แก่ปรัชญาอิสโลพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
13: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่ 25-26 สิงหาคม 2569 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
14: 1นาทีกับกปท.เคยสงสัยไหมครับเวลาเห็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ติดป้ายทะเบียนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร TC หรือ QC วิ่งอยู่บนท้องถนนสรุปแล้วคือป้ายอะไรกันแน่กรมการขนส่งทางบกชี้แจงว่าป้ายทะเบียนทั้ง2แบบเป็นเครื่องหมายที่ได้รับอนุญาตให้นำรถออกวิ่งทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยบนสภาพการใช้งานจริงอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะป้าย TC คือรถทดสอบก่อนการผลิตใช้กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบต่างๆให้แน่ใจในคุณภาพก่อนผลิตจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ180วันป้าย QC คือรถทดสอบคุณภาพใช้กับรถที่ผลิตหรือนำเข้าแล้วนำมาสุ่มตรวจคุณภาพมาตรฐานก่อนนำออกวางจำหน่ายจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ90วันโดยแผ่นป้ายจะมีตัวอักษร TC หรือ QC นำหน้าตัวเลขและมีรอยดุลตราขอไข่สอเสือชัดเจนทั้งนี้สำหรับการนำรถที่ติดแผ่นป้าย TC หรือ QC ออกทดสอบบนท้องถนนต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาทดสอบและต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามที่เงื่อนไขกำหนดรวมถึงผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้นหากผู้ได้รับใบอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นความผิดตามมาตรา 6/1 วรรค 3และต้องระวางโทษตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522โดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทเช่นถั่วโปไพ่คำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อบัตรใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำ พื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำเกิดจากความร่วมมือของหลายชุมชนที่เชื่อมโยงกันตามเส้นทางของน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำแต่ละพื้นที่ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเดียวกันทั้งการกักเก็บน้ำการชะลอน้ำและการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเขื่อนฝายพื้นที่ชุ่มน้ำและคลองสาขาถูกจัดการให้เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายเดียวเพื่อให้น้ำไหลเวียนอย่างสมดุลเมื่อทุกพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายลุ่มน้ำทั้งเส้นจึงมีความสมดุลทั้งน้ำอาหารสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพยุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
20: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
21: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กับบรรทัดข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของภาคเหนือเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วแต่ความเสียหายของบ้านเรือนเครื่องมือประกอบอาชีพและสถานประกอบการยังคงกระทบต่อการดำเนินชีวิตและรายได้ของประชาชนธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินซึ่งสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
22: สวัสดีค่ะ
23: ครับสวัสดีครับ
22: ค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะระดับน้ำลดลงแล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดแล้วในส่วนของธนาคารออมสินนะคะได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติอย่างไรบ้างคะ
23: ครับก็ในส่วนของการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเราก็มีการมอบถุงยางชีพนะครับแล้วก็ความช่วยเหลืออื่นๆก็คือมอบถุงยางชีพจำนวน 1,500 ชุดนะครับแล้วอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดนะครับซึ่งอันนี้ก็คือดำเนินการไปก่อนเพื่อทำให้เกิดการช่วยเหลือในชีวิตจังหวัดให้ได้นะครับแต่นอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลลูกค้าที่เป็นลูกค้าสินเชื่อนะครับปัจจุบันเนี่ยมีมาตรการด้วยกันหลายด้านนะครับมาตรการแรกก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับก็คือการพักชำระเงินต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ย3เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นการให้โดยอัตโนมัตินะครับเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตามประกาศของปภ.นะครับโดยลดภาระการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้เราความเดือดร้อนให้กับลูกหนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับซึ่งลูกหนี้ก็ได้รับการพิจารณาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนะครับนั่นหมายความว่าตัวดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทาง3เดือนนี้เนี่ยธนาคารก็คืออยู่ในระหว่างการพักชำระหนี้ธนาคารยกให้นะครับส่วนเงินต้นก็หลังจากนี้ก็ค่อยมาดำเนินการชำระกันแต่ทั้งนี้เนี่ยอันนี้เป็นโครงการที่ให้เป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความเดือดร้อนมากกว่านี้เนี่ยอันนี้ก็จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่กันต่อไปทีนี้ในส่วนของสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะครับสำหรับผู้ประสบภัยนะครับเรามีในกรณีที่ต้องซ่อมแซมนะครับหรือว่าตัวที่อยู่อาศัยที่อยู่ประสบภัยพิบัตินะครับ ก็คือให้กู้ไม่เกินรายละ1ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นไม่เกิน 100% ของราคาประเมินของหลักทรัพย์ระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน40ปีนะครับซึ่งเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้ก็คือไม่เกิน70ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยในช่วง 1-3 เดือนแรกก็คือ 0% ต่อปีและในการกู้นี้เป็นในเดือนที่4ถึง24ก็คือ 2% ต่อปีนะครับหลังจากนั้นปีที่3ก็เป็น MRR -3.35ก็เป็นที่4ก็เป็น MR -0.75 นะครับในส่วนนี้ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย3งวดแรกนะครับธนาคารสนับสนุนในเรื่องของค่าประเมินหลักทรัพย์นะครับ 3,000 บาทแล้วก็ยื่นคำขอสินเชื่อไปใน30ธันวาคม2569อนุมัติและจัดทำนิติกรรมภายใน31มกราคมปี70นะครับในส่วนของผู้สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะครับอันนี้เป็นวงเงินต่อรายไม่เกิน 20,000 บาทนะครับตราดอกเบี้ยเป็นflat rateเดือนที่1ถึง3ก็คือ 0% นะครับต่อปีเดือนที่4ถึง24 0.60% ต่อเดือนนะครับระยะเวลากู้24เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของ SME นะครับก็จะมีส่วนของ recharge นะครับเพื่อใช้ในการดำเนินการให้กู้รายละไม่เกิน30ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ปี1ถึงปี2 2.99 ต่อปีแล้วก็ระยะเวลากู้ไม่เกิน10ปีปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็ยื่นคำขอสินเชื่อไม่เกินวันที่30กันยายน2569อันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ว่าในพื้นที่เดี๋ยวเราไปประเมินกันอีกทีนึงว่าเราต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมแล้วก็จะพิจารณาเพิ่มเติมกันต่อไปครับ
22: อันนี้ธนาคารออมสินเองจะมีการวางกรอบลงพื้นที่เมื่อไหร่อะคะ
23: ตอนนี้ในส่วนของพื้นที่ลงพื้นที่ไปแล้วที่หน้างานนะครับแล้วก็มีการประสานกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่ผมเรียนคือเรามอบกลุ่มเราวันที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็ระดมทีมงานเรามอบจัดเตรียมเรื่องของถุงยางชีพแล้วก็ลงพื้นที่ก่อนแล้วก็ในส่วนของตัวลูกค้าที่ติดต่อธนาคารมาเราก็จะเอาตัวสิ่งที่ลูกค้าขอในทางตัวแพ็กเกจ4แพ็กเกจอันนี้ยังไม่พอเดี๋ยวเราก็คงจะดำเนินการเพิ่มเติมในภายในระยะเวลาสั้นนี้นะครับ
22: ค่ะอย่างตัวโครงการมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะคะเราจะวัดประชาชนที่เป็นเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เราจะให้ในมาตรการตัวนี้ดูจากตรงไหนบ้างอะคะ
23: อย่างที่ผมเรียนก็คือเราดูพื้นที่ตามประกาศของปภ.นะครับแล้วก็ดูลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลักซึ่งทางปภ.เองก็ประสานงานกับทางเราอยู่ในเรื่องของการอาจจะมีถ้าว่ามีเงินช่วยเหลือหรือมีการดำเนินการต่างๆธนาคารก็จะช่วยเป็นตัวกลางในการดำเนินการตรงนั้นด้วยเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญก็คือดูตามพื้นที่ที่ทางปภ.ประกาศของเรามี11นะครับนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดำเนินการตรงนี้อย่างรวดเร็ว
22: ค่ะอันนี้ช่วยในลูกหนี้เดิมที่เคยประสบอุทกภัยแล้วกู้กับออมสินด้วยไหมคะ
23: ใช่ครับ
22: นอกจากมาตรการช่วยเหลือด้านนี้แล้วออมสินยังมีช่วยเหลือในด้านอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติอีกไหมคะ
23: ผมเชื่อโดยรวมในส่วนของการบรรเทาความเดือดร้อนก็คืออย่างที่ผมเรียนก็คือเรามอบถุงยางชีพไปก่อนในส่วนของตัวเพิ่มเติมจากนี้ไปเนี่ยขออนุญาตก็คือว่าในช่วงสัปดาห์ที่เราน่าจะประเมินความเดือดร้อนแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมก็น่าจะมีการประเมินกันอีกทีหนึ่งแล้วเราจะสื่อสารให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับ
22: สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ผอ.ฝากถึงประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เป็นลูกหนี้ของออมสินนิดนึงอะค่ะ
23: ครับผมต้องเรียนว่าเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับของธนาคารเองก็อยู่ในพื้นที่ด้วยเช่นกันทีนี้ถ้าบอกว่ามีความช่วยเหลือเพิ่มเติมใดๆก็ทางสาขาเองนะครับแล้วก็ทางธนาคารเองก็พร้อมที่จะร่วมพิจารณาเพิ่มเติมนะครับเพื่อทำให้เราสามารถที่จะก้าวผ่านภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยกันให้ได้กันทุกคนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยเช่นกันนะครับก็ทางธนาคารจะดำเนินการจะในส่วนของความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
22: ค่ะอยากให้พูดทิ้งท้ายช่องทางติดต่อสำหรับประชาชนที่สนใจหรือมีข้อสงสัยจะติดต่อธนาคารออมสินได้ช่องทางไหนบ้างคะ
23: ครับวันนี้ในส่วนของสาขาเรายังเปิดให้บริการปกติ ะครับก็คือสามารถติดต่อที่สาขาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว call center นะครับที่1115ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับผมคิดว่าทั้งสาขาแล้วก็ทั้ง call center น่าจะพร้อมที่จะติดต่อแล้วก็ให้การช่วยเหลือครับ
22: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์นะคะผู้อำนวยการธนาคารออมสินมากเลยนะคะถ้ามีโครงการดีๆหรือมาตรการดีๆให้กับประชาชนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมในโอกาสหน้านะคะ
23: ครับผมขอบคุณครับสำหรับใจทุกคนครับสวัสดีครับ
22: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูด้วยกลไกการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยลดระยะเวลาการผ่อนชำระให้สั้นลงและช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ครูไทยทุกคนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ปัญหาหนี้สินครูเป็นปัญหาใหญ่ที่สั่งสมมายาวนานบั่นทอนขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตของวิชาชีพครูกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมมือกับธนาคารออมสินช่วยบรรเทาภาระหนี้สินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้โครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินโดยใช้กลไกการลดดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มการชำระเงินต้นให้กับลูกหนี้เปิดโอกาสครูผู้มีหนี้สินในการปรับอัตราดอกเบี้ยได้ทั้งบัญชีปกติและกลุ่มที่ยังไม่เข้าเกณฑ์สามารถปรับสถานะและเข้าร่วมโครงการได้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัจจุบันโครงการสวัสดิการเงินกู้การฉปัญญกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือชปค.และการฉปัญญกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตายหรือชปศ.ยังมีบัญชีสินเชื่อคงค้างในระบบกว่า 290,000 บัญชีคิดเป็นเงินต้นคงเหลือกว่า 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นภาระที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตขวัญกำลังใจและความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณของครูกระทรวงศึกษาธิการจึงยกให้การแก้ปัญหานี้เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องผลักดันร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อให้ครูบริหารจัดการหนี้ได้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นอีกหนึ่งการดำเนินนโยบายสำคัญในการดูแลวิชาชีพครูและเป็นการสนับสนุนคุณภาพผู้ซึ่งดูแลอนาคตของชาติคือเด็กไทยทั้งประเทศ
24: และในปัจจุบันโครงการสวัสดิการเงินกู้ชปค.และชปศ.ยังคงมีสินเชื่อค้างในระบบกว่า 291,185 บัญชีซึ่งเป็นภาระที่ครูจำนวนมากต้องแบกรับต่อเนื่องมาหลายปีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการดำรงชีวิตของแม่พิมพ์ของชาติด้วยเหตุนี้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการต้องผลักดันอย่างจริงจังและตระหนักดีว่าการแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อให้ครูสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
4: สำหรับผู้เข้าร่วมมาตรการนี้จะได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือร้อยละ 3.5 จนถึงสิ้นปี2570และปรับไปที่อัตราดอกเบี้ย MRL หรือ MRR ลบ2ตลอดอายุสัญญาทำให้การจ่ายงวดชำระหนี้ในอัตราเท่าเดิมสามารถชำระหนี้ได้เร็วขึ้นซึ่งนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่เพียงช่วยลดภาระดอกเบี้ยแต่หากนำเงินส่วนต่างจากดอกเบี้ยที่ลดลงไปชำระเงินต้นจะช่วยให้ระยะการผ่อนหนี้สั้นลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยหากมีระยะผ่อนหนี้คงเหลือประมาณ20ปีจะช่วยให้หมดหนี้เร็วขึ้นเกือบ4ปีขณะที่ผู้กู้ซึ่งมีระยะผ่อนหนี้คงเหลือประมาณ30ปีจะปลดหนี้ได้เร็วขึ้นเกือบ9ปี
24: ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ธนาคารออมสินได้จัดทำโครงการลดอัตราดอกเบี้ยที่จะดูแลลูกหนี้ครูทั้งหมดนะครับทุกสถานะนั่นหมายความว่าเป็นลูกหนี้ปกติลูกหนี้ที่มีการชำระไม่สม่ำเสมอโดยลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ในสถานะปกติจะได้ลดอัตราดอกเบี้ยคงเหลือนะครับ 3.5% จนถึงสิ้นปีหน้าการดำเนินการโครงการนี้ด้วยความตั้งใจคือเราลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อทำให้ลูกหนี้สามารถที่จะเอาส่วนลดนี้เนี่ยไปหักคืนเงินต้นได้เร็วขึ้นซึ่งผลที่เกิดขึ้นถ้าเผื่อว่าลูกหนี้มีอายุการกู้โดยประมาณ 20ปีนะครับการลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้จะส่งผลให้จากอายุ20ปีเนี่ยจะลดลงไปประมาณเกือบ4ปี
4: โครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินไม่ใช่เพียงมาตรการลดดอกเบี้ยแต่คือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาหนี้ครูอย่างเป็นระบบทั้งในระยะสั้นที่ช่วยให้ครูปลดหนี้ได้เร็วขึ้นและระยะยาวที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ครูไทยทุกคนสามารถทุ่มเทให้กับห้องเรียนได้อย่างเต็มที่สำหรับครูที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้จิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: หลังจากเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ส่งสัญญาณชะลอตัวลงรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการมาใช้ฟื้นฟูการลงทุนการส่งออกและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
6: รัฐบาลกำลังเจอโจทย์ใหญ่เมื่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 สะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวแต่แรงส่งเริ่มชะลอลงคำถามสำคัญคือรัฐบาลจะเติมแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตอีกครั้งอย่างไรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยอมรับว่าตัวเลข GDP ดังกล่าวยังไม่เป็นที่น่าพอใจโดยการชะลอตัวส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยคาดว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวได้ในระดับ2หลักและหากไม่มีปัจจัยวิกฤตเพิ่มเติมมูลค่าการส่งออกทั้งปีมีโอกาสแตะประมาณ12ล้านล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งปลดล็อกอุปสรรคด้านการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้เม็ดเงินลงทุนไม่เพียงสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ต้องต่อยอดไปสู่การจ้างงานการใช้วัตถุดิบในประเทศและการสร้างห่วงโซ่อุปทานพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานและภาคเอกชนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากทั้ง SME ภาคเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว
7: จริงๆที่เราเห็นไม่พอใจไหมก็ยังนะคะเนื่องจากว่าไตรมาสที่2เราเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของค่าพลังงานค่าของชีพบางตัวที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วในเรื่องของการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีนัยยะสำคัญในการผลักดัน GDP อยู่แล้วนะคะปีนี้เราก็ยังมองว่าการส่งออกตัวเลขเป็น2หลักอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการลงทุนที่มาจากภาคเอกชนเราก็ต้องมีหน้าที่ในการช่วยสนับสนุนปลดล็อกและช่วยดูว่าการลงทุนของภาคเอกชนสามารถสร้างงานในประเทศมากขึ้นได้อย่างไรจะต้องเป็นการทำงานร่วมกันในหลายกระทรวงตั้งแต่เศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจ SME เกษตรกรเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจของผู้มาเยือนอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมเรื่องของการส่งออก
6: ขณะที่อีกโจทย์สำคัญคือการฟื้นกำลังซื้อภายในประเทศโดยนายณัฐวงศ์พาณิชย์ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเปิดเผยว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงทรงตัวขณะที่กำลังซื้อยังฟื้นตัวไม่เต็มที่จากภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและภาคธนาคารยังคงระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อส่งผลให้การใช้จ่ายของประชาชนยังมีข้อจำกัดอย่างไรก็ตามโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40ยังช่วยกระตุ้นการบริโภคได้ในระยะสั้นแต่หากภาครัฐจะต่อยอดโครงการในระยะที่2ก็ควรขยายให้ครอบคลุมผู้ประกอบการค้าปลีกเพื่อให้มาตรการเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นและกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
8: ภาพเศรษฐกิจประเทศเราตอนนี้นะครับยังส่งตัวแต่พอมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาเนี่ยผมว่ากระเตื้องขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าในแง่หนี้สินครัวเรือนเนี่ยบางทียังสูงอยู่ดังนั้นการที่คนจะกู้หรือหาเงินมาใช้ในงานสเปนดิ้งเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนักเพราะนั้นกำลังซื้อเนี่ยยังไม่ได้สูงมากคือในแง่ของไทยช่วยไทยพลัสผมว่าทุกคนชอบถ้าเกิดทำขึ้นมาอีกเนี่ยผมว่าดีแน่นอนแต่อยากที่จะให้ขยายช่องให้ครอบคลุมในแง่ค้าปลีกในหลายๆกลุ่มด้วยซึ่งก็จะได้ประโยชน์กันทั่วหน้าถ้าในระยะกลางก็ในส่วนของกฎระเบียบต่างๆถ้ามันง่ายขึ้นมันจะสามารถที่จะทำให้เราเติบโตได้มากขึ้นจะมีรายได้เข้ามาประเทศได้มากขึ้น
6: แม้เศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยแต่ตัวเลข GDP ที่ชะลอตัวคือสัญญาณว่าแรงส่งทางเศรษฐกิจเริ่มอ่อนลงรัฐบาลจึงไม่สามารถพึ่งเครื่องยนต์ตัวใดตัวหนึ่งแต่ต้องสร้างแรงขับเคลื่อนในทุกมิติทั้งการส่งออกการลงทุนและกำลังซื้อภายในประเทศควบคู่กับการสร้างงานสร้างรายได้เพื่อให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแรงอีกครั้งปุริมปราศภาภาครายงาน
2: ภาครัฐและกรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาขบวนการทุจริตสวมสิทธิ์ออกบัตรสีชมพูให้กับคนต่างด้าวโดยมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการซื้อขายตัวตนหรือสร้างสถานะบุคคลปลอมในระบบราชการติดตามจากรายงานค่ะ
9: บัตรสีชมพูอาจดูเหมือนเป็นเพียงบัตรแสดงสถานะประจำตัวของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่เบื้องหลังการออกบัตร1ใบอาจเชื่อมโยงไปถึงสิทธิต่างๆที่จะได้รับในระบบทะเบียนราษฎร์หากมีการสวมสิทธิ์หรือแอบอ้างตัวบุคคลโดยเฉพาะการนำข้อมูลของคนไทยไปใช้แทนจึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อเจ้าของสิทธิและระบบของรัฐพร้อมเปิดช่องที่นำไปสู่การกระทำผิดกฎหมายตามมาเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานปราบปรามการทุจริตตำรวจและกรุงเทพมหานครจึงเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเพื่อทลายขบวนการสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูหมายเลข7โดยมิชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แฟลตดินแดงและพบข้อพิรุธเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูรวมถึงการย้ายชื่อแรงงานและเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านและเบื้องต้นพบว่าการดำเนินการมีลักษณะเป็นขบวนการโดยมีทั้งนายหน้าชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องและยังพบประเด็นที่ต้องตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเขตเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่พันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมองว่าตัวกลางที่ถือกุญแจประตูให้คนต่างด้าวเข้ามาสร้างระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนเท็จก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำการสวมสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นภัยความมั่นคง
10: แฟลตดินแดงอาจจะมี 5,000 ห้องมี 5,000 ประตูแต่ประตูเข้าสู่ระบบทะเบียนมีประตูเดียวคือเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้คือตัวกลางสี่กลุ่มคนต่างด้าวในหน้าเจ้าที่รัฐเจ้าบ้านสำคัญที่สุดคือตัวกลางคือเจ้าที่รัฐนี่คือคนถือกุญแจที่จะทำให้คนเหล่านี้เข้ามาสร้างระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนเช็คเรื่องนี้แบบเรื่องใกล้ตัวและแบบเรื่องที่ทุกหน่วยงานเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้มันเป็นภัยต่อความมั่นคงถ้าลองคิดดูนะครับว่า 2,567 ปีเดียวยอดพุ่งไป 2,000 กว่าคนในการเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสร้างโครงสร้างทางทะเบียนเท็จแล้วอาศัยทรัพยากรของคนไทยภาษีของคนไทยมากไปกว่านั้นเขาอายุ20กว่าเรียนจบมหาวิทยาลัยเขามีสิทธิ์ที่จะขอสัญชาติไทยนี่คือเรื่องน่ากลัว
9: ขณะเดียวกันรัฐบาลย้ำว่าหากพบการกระทำผิดในลักษณะนี้จะดำเนินคดีทั้งผู้จัดหาผู้สวมสิทธิ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้ช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎร์ถูกนำไปใช้ในทางมิชอบโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าจากการตรวจค้นพื้นที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้7รายเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและพบเส้นทางการเงินของนายหน้าเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตโดยตำรวจจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดก่อนนำไปขยายผลทลายเครือข่ายนี้ต่อไป
11: การตรวจค้นนะครับ7จุดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง7รายได้เรียบร้อยหมดแล้วในชั้นจับกลุ่มเนี่ยให้การรับสารภาพเบื้องต้นนะครับพบเส้นเงินของนายหน้ามาถึงเจ้าที่ของรัฐในสำนักงานเขตดินแดง1รายซึ่งมีการรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับในภายหลังพยานหลักฐานส่วนนี้ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องการกระทำความผิดกระบวนการนี้ก็ยังมีเครือข่ายอื่นที่ดำเนินการกระทำแผนประทุษกรรมเช่นนี้อีกหลายรายทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยทางกรมการปกครองแล้วก็ปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนขยายผลของเครือข่ายที่มีพฤติการในการกระทำความผิดแบบนี้ในเขตกรุงเทพมหานครต่อ
9: ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่นำไปสู่การพบเบาะแสว่าการสวมสิทธิ์และย้ายทะเบียนราษฎร์ต่างด้าวในลักษณะเดียวกันอาจเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่ของประเทศโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันการบิดเบือนฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์และรักษาความมั่นคงของประเทศดลภาสุภรสมบัติรายงาน
12: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกรายละเอียดผู้สื่อข่าวรายงานค่ะ
13: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวังจังหวัดเพชรบุรีให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อต่างๆที่ตรงกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของยูเนสโกขณะนี้กรมศิลปากรกำลังศึกษาและจะทำข้อมูลเพื่อบรรจุเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นซึ่งการจัดทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้นจะต้องพิจารณาทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลสำหรับพระนครคีรีมีจุดเด่นที่สำคัญคือเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกที่พบในประเทศไทยและมีลักษณะที่แตกต่างจากแหล่งอื่นโดยกรมศิลปากรจะรวบรวมข้อมูลและศึกษารายละเอียดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป สำหรับพระนครคีรีหรือเขาวังเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นเมื่อปี2402บนยอดเขามหาสวรรค์เพื่อใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระสถานมายังเมืองเพชรบุรีนับเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี2478และได้ประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีในปี2522มาริชโยรายงาน
14: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกเพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
15: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกเพราะอากาศมันหนาวทุกใจเพราะอะไรนะหลายคนจะตอบว่าทุกใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น12ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสันพรปัญญาดิโลกและคุณปณิศราผ่านแก้วค่ะสวัสดีค่ะคุณปณิศราค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสันพรค่ะ ขออนุญาตใส่แมสจัดรายการนะวันนี
1: ้อนุญาตค่ะนะคะเนื่องจากว่าพอดีน้องป่านป่วยเนาะเพิ่งจะหายป่วยนะคะช่วงนี้คนไม่สบายเยอะนะ
2: ต้อง
1: ดูแลรักษาร่างกายให้ดีนะคะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่ายังไงแล้วป่วยเราก็ยังมาทำงานนะคะทีมงานของเราก็เหนียวแน่นค่ะคุณสายชนนีสังช่างเทคนิคนะคะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานแล้วก็คุณเดชาธรชัยโสดา Facebook Live นะคะไลฟ์ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้คุณผู้ชมทาง Facebook ได้เห็นหน้าสวยๆของเรา2คน
2: ค่ะ
1: วันนี้เห็นชมเองเลย
2: เห็นครึ่งหน้ามั้ยสวยครึ่งหน้าไปก่อน
1: ก็สวยถึงแม้จะสวยในแมสก็คือสวยถอดแมสออกมาก็สวยเหมือนกัน
2: อวยกันเอง
1: ใครไม่ชมเราชมกันเองนะคะเช้านี้เราก็สบายๆกันหน่อยละกันนะคะพร้อมกับข่าวสารต่างๆที่ให้ได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะความช่วยเหลือต่างๆการเยียวยานะคะเรารวมถึงการแถลงผลงานของด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะที่วันนี้เราจะมาพูดถึงการนอกจากกระทรวงพาณิชย์แล้วทางด้านคุณสุภมาศเองก็ได้ออกมาพูดในเรื่องที่ท่านได้ไปลงพื้นที่ในรอบ3เดือนนี้ว่าได้ดูแลในเรื่องของผู้บริโภคอย่างไรอะไรอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนอกจากนี้นะคะเรื่องของเหตุชายแดนใต้ก็ยังติดตามนะว่าเป็นยังไงซึ่งเมื่อช่วงดึกเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุระเบิดอีกแล้วนะคะที่ร้านสะดวกซื้อนะคะแต่ว่าเห็นว่าจับผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
2: แ
1: ล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวนะกกต.เองเรื่องของกกต.ที่จะเรื่องถกเรื่องของหัวสว.เห็นว่าศุกร์นี้เดี๋ยวจะมีข้อสรุปนะในเรื่องของการประชุมว่าจะมีมติพิจารณาอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็ข่าวอื่นๆอีกมากมายอ่ะไปดูเรื่องแรกในเรื่องของลมฟ้าอากาศกันนะวันนี้นะคะทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็มีการเตือนนะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางว่าต้องระวังในเรื่องของฝนตกหนักนะคะเห็นว่าวันนี้เนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 40% นี้จะไปตกในภาคต่างๆและจะเป็นจังหวัดไหนอ่ะเดี๋ยวดูกันนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เห็นว่าให้เฝ้าระวังในเรื่องของพายุโซนร้อนนาราด้วยนะคะเตือนรับมือผลกระทบทางอ้อมก็คืออาจ

0: ไม่ได้โดนบ้านเราตรงๆหรอกแต่ว่าอาจจะมีปลายๆห่างๆที่จะอาจจะมีความกระทบกระเทือนนะคะซึ่งทางด้านท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณณัฐวุฒิแดนดีนะคะบอกว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนค่ะโดยเฉพาะในช่วงวันเช้าวันนี้นะคะแม้ว่าพายุลูกนี้เนี่ยจะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ว่ามันจะส่งผลกระทบทางอ้อมโดยการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นมีกำลังแรงขึ้นค่ะอิทธิพลดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างเนี่ยมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมนะคะก็จะมีฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเนื่องจากว่าพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือว่าเป็นผลดีก็จะช่วยผ่อนคลายในเรื่องของสถานการณ์น้ำในระยะสั้นด้วยนะคะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์แล้วก็เพชรบูรณ์แม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงแต่เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่ที่อิ่มตัวเต็มที่จากการตกสะสมของฝนในช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาเพิ่มเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังในพื้นที่นะคะเฝ้าระวังนะคะฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้นะคะก็สามารถติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะคะนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของการก่อตัวพายุใหม่ในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงด้วยยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็จะมีการแจ้งพี่น้องประชาชนให้ทราบล่วงหน้าแบบนี้นะคะบางทีมีพายุตัวนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าบ้านเราโดยตรงอาจจะโดนหางหาง อาจจะมีผลกระทบเล็กน้อยแต่ว่าก็ต้องรับฟังแล้วก็เปิดรับข้อมูลตลอดนะ
1: ถูกต้องค่ะแต่ละพื้นที่นะคะอย่างภาคเหนือวันนี้นะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะ
0: ค่ะ
1: บางพื้นที่มีฝนตกหนักด้วยเฝ้าระวังกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านแล้วก็จังหวัดตากนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่นะคะโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมค่ะส่วนภาคกลางนะคะร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะบริเวณที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือจังหวัดกาญจนบุรีนะคะภาคตะวันออกร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่จังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีค่ะและภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนฝั่งตะวันตกนะคะร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำนั่นเอง
0: จะมีใช่ไหมที่ฝนจะมาใช่ไหมคะช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำอ้าวคาบเกี่ยว 4:30 น.
1: แน่นอน
0: ฝนทำงานอีกแล้ว
1: แน่นอนเลย
0: มาตรงเวลาตลอดเลยนะ
1: กลับมาพร้อมกันกับพร้อมกันนะคะ
0: ไม่เคยสายเลยนะคะพี่ฝนนะคะเพราะฉะนั้นก็เฝ้าฟังในเรื่องของฝนฟ้าอากาศให้ดีโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ช่วงนี้ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็มีเหตุในเรื่องของน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะก็เฝ้าระวังให้ดีทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถือว่าก็โดนหนักอยู่เหมือนกันก็คือในพื้นที่น่านนะคะตอนนี้ก็ในบางส่วนที่สามารถจะฟื้นฟูหรือว่าจัดแจงในเรื่องของการทำความสะอาดได้เนี่ยก็น่าจะมีการเริ่มแล้วนะคะโดยเมื่อวันนี้ค่ะทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่นะคะเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยกำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองระดมทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ค่ะปรูพรมลงพื้นที่นะคะที่อำเภอปัวแล้วก็อำเภอท่าวังผาเพื่อเร่งสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะสะพานแล้วก็ถนนอย่างเร่งด่วนการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะนำโดยคุณเกิดศักดิ์ยโสธรรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะพร้อมด้วยทีมวิศวกรได้มีการประเมินความปลอดภัยอย่างครอบคลุมค่ะทางด้านความมั่นคงแข็งแรงของ โครงสร้างระบบไฟฟ้าระบบเครื่องกลแล้วก็ระบบสุขาภิบาล นะคะพร้อมกับให้คำแนะนำแก่เจ้าของบ้านเกี่ยวกับการซ่อมแซมเบื้องต้นว่าอาจจะต้องซ่อมแซมตรงไหนอะไรอย่างไรก่อนนะคะเพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็สร้างความมั่นใจก่อนที่ประชาชนจะย้ายกลับเข้าไปอยู่อาศัยซึ่งทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณเจเศษนั้นเน้นย้ำนะคะว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยต้องทำอย่างรอบคอบแล้วก็รวดเร็วด้วยเพื่อสามารถประเมินราคาการซ่อมแซมแล้วก็จะส่งความช่วยเหลือถึงมือประชาชนได้อย่างทันทีโดยเป้าหมายสำคัญนะคะก็คือการทำให้พี่น้องชาวอำเภอปัวแล้วก็ท่าวังผาเนี่ยสามารถกลับเข้าบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยแล้วก็กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะส่วนที่จังหวัดน่านนะคะก็คืออย่างที่คุณสายพรเล่าให้ฟังตอนนี้ก็เร่งฟื้นฟูนะคะหลังจากที่น้ำลดลงแล้วแล้วก็มีทั้งทรัพย์สินที่เสียหายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะทางจังหวัดเองเนี่ยก็เร่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เข้าดูแลครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังนะคะจากกรณีที่เมื่อช่วงเช้าของวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดน่านขณะที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะทราบชื่อคือนายสุภมงคลรัตนวิจิตรนะคะอายุ47ปีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอเมืองนครราชสีมานะคะที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งหลังเกิดเหตุนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคุณชัยนรงค์วงใหญ่ค่ะพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านนะคะก็มีการไปติดตามกระบวนการชันสูตรพลิกศพแล้วก็เร่งออกใบมรณบัตรอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทางมูลนิธิได้เคลื่อนย้ายร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาอย่างภูมิลำเนานะคะที่จังหวัดนครราชสีมานั่นเองซึ่งพร้อมกันนี้นะคะทางจังหวัดเองก็มีการกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะทางเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดการศพซึ่งทางจังหวัดน่านเองรับดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งเรื่องของค่าหีบศพและการขนส่งร่างกลับภูมิลำเนาค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของเงินสงเคราะห์ตามระเบียบราชการนะคะมีการประสานมอบเงินช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการนะคะให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตจำนวน 544,500 บาทค่ะนอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการประสานขอรับเงินช่วยเหลือแล้วก็สิทธิประโยชน์อื่นๆให้กับครอบครัวอย่างสมเกียรติที่สุดค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ท่านนี้เนี่ยลงไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านปภ.เองก็เดินหน้าข้อสั่งการของท่านนายกนะคะเร่งเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่านเพิ่มวงเงินทดรองราชการ100ล้านบาทพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นขอรับความช่วยเหลือค่ะทางด้านคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะบอกว่าตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลได้มีการสั่งการให้เร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดน่านล่าสุดค่ะทางกรมบัญชีกลางนั้นได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มเติมอีก100ล้านบาทนะคะเพื่อนำมาใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาด้านการดำรงชีพแก่ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนนั้นมีรายละเอียดดังนี้ค่ะก็จะมีในเรื่องของค่าซ่อมแซมบ้านเรือนอันนี้เนี่ยกรณีถ้าเกิดว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของตัวเองนะคะ เสียหายจ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทค่ะ แล้วก็มีค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีเสียหายทั้งหลังอีกไม่เกิน4,900 บาทส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของการเช่าบ้านนะคะก็จะมีค่าเช่าบ้านนะคะถ้าเราไปเช่าบ้านผู้อื่นแล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยเสียหายจนอยู่อาศัยไม่ได้ก็จะช่วยเหลือค่าเช่าตามจริงไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนค่ะ เรื่องของเครื่องมือประกอบอาชีพนะคะก็จะช่วยเหลือเป็นเงินทุนหรือค่าเครื่องมือสำหรับอาชีพหลักเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทกรณีบาดเจ็บค่ะบาดเจ็บสาหัสพักรักษาตัวในโรงพยาบาล3วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทหากบาดเจ็บถึงขั้นพิการช่วยเหลือ 16,600 บาทนะคะแล้วก็กรณีเสียชีวิตเนี่ยจะมีค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 35,700 บาทและหากผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพิ่มอีกไม่เกิน 35,700 บาทค่ะส่วนเรื่องของโรงเรือนการเกษตรนั้นนะคะก็จะมีค่าซ่อมยุ้งข้าวคอกสัตว์หรือว่าโรงเรือนเก็บพืชผลก็จะช่วยเหลือครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะท่านอธิบดีปภ.ก็เน้นย้ำว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามข้อสั่งการของท่านนายกเนี่ยการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะประชาชนผู้ประสบภัยไม่ต้องถ่ายเอกสารหรือว่าแนบรูปถ่ายประกอบใดๆทั้งสิ้นเพียงนำข้อมูลไปแจ้งกับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนในพื้นที่นะคะเพื่อรวบรวมส่งให้อำเภอดำเนินการประสานจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นการช่วยเหลือภาคฝั่งด้านปภ.นะคะที่ออกมาช่วยเหลือเบื้องต้นในตอนนี้ค่ะ
1: ค่ะส่วนทางธนาคารออมสินนะคะโดยคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์ค่ะผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยว่าถึงแม้สถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือเนี่ยตอนนี้จะเริ่มคลี่คลายแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่แน่นอนนะคะก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนแล้วก็ที่ทำกินนะคะธนาคารออมสินก็มีการเร่งออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติค่ะไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะคะตรงนี้ก็เพื่อบรรเทาภาระทางการเงินให้กับลูกหนี้ในพื้นที่นะคะภัยพิบัติที่ทางปภ.เนี่ยมีการประกาศโดยดอกเบี้ยในช่วงพักหนี้ธนาคารนะคะจะยกให้ทั้งหมดไม่ต้องชำระคืนย้อนหลังนะคะส่วนเงินต้นที่พักไว้3งวดเนี่ยจะนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายซึ่งทางธนาคารจะแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS หรือจดหมายโดยตรงนะคะถ้าหากลูกหนี้ท่านใดไม่ประสงค์เข้าร่วมก็แจ้งได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะหรือว่า GSB Contact Center นะคะ1115นะคะนอกจากนี้นะคะทางออมสินเองก็ยังมีการเตรียมมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินแล้วก็สินเชื่อฟื้นฟูนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติมอีกหลายส่วนนะคะอย่างเช่นสินเชื่อฉุกเฉินผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทค่ะตรงนี้ไม่ต้องมีหลักประกันนะคะแล้วก็ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน3เดือนแรกค่ะจากนั้นเดือนที่4เป็นต้นไปนะคะจะคิดดอกเบี้ยคงที่ 0.60% ต่อเดือนผ่อนนานสูงสุด24เดือนค่ะอย่างที่2ก็คือสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกค่ะปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนแรกนะคะจากนั้นจะคิดดอกเบี้ย 0.5% ต่อเดือนผ่อนได้นานสูงสุด60เดือนค่ะนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยนะคะวงเงินสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทค่ะสำหรับเป็นทุนหมุนเวียนหรือซ่อมแซมเครื่องมือทำมาหากินดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกนะคะผ่อนนานสูงสุด7ปีค่ะและสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะคะสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนวงเงินสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกค่ะพร้อมกับช่วยค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 3,000 บาทนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนในภาคธุรกิจผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะคะธนาคารก็มีสินเชื่อออมสิน SME Recharge นะคะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน30ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นปีที่1ถึง2 2.99% ต่อปีนะคะปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1ปีโดยสามารถยื่นคำขอสินเชื่อธุรกิจได้ในภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ใครที่สนใจขอรับบริการหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสอบถามได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ
0: ที่จริงแล้วช่วงนี้เนี่ยในบรรดาธนาคารต่างๆก็น่าจะออกแคมเปญหรือว่าออกมาตรการช่วยเหลือ พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ยนะคะออกมาในหลายๆธนาคารอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่เรานำมาเสนอเพื่ เป็นหนึ่งในทางเลือกนะคะให้คุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้ลองศึกษาดูกู้เท่าที่จำเป็นนะชำระเกินชำระเท่าที่เราชำระได้ด้วยเราไหวด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าอู้กู้เกินไปอะไรอย่างนี้ก็มันจะเป็น ภาระแล้วก็เป็นปัญหาในภายภาคหน้าด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้แอบไปอ่านคอมเมนต์ใน Facebook Live มานะคะทางด้านคุณสิริวันบอกว่าอยากจะให้ฝนมาตกที่เพชรบุรีบ้างในพื้นที่เพชรบุรีฝนไม่ค่อยมีเหรอคะหรือยังไงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนกับก็ไปทั่วเหมือนกันนะฝนต่างๆนะคะคุณพี่พิสมัยก็เข้ามาทักทายคุณสุเทพนะคะบอกว่ากดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทักทายเราทั้งสองคนเนาะนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะคุณพี่อเนกพริกไทยนะคะคุณน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสนานแล้วนะที่ดิฉันนะไม่ค่อยได้อ่านพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะแต่ว่ากับเวลาจัดรายการก็จะกลับไปอ่านทุกครั้งแต่ว่าจะไม่ได้ทักทายออกอากาศสักเท่าไหร่นะพอดีเมื่อสักครู่นี้เห็นของพี่สิริวัลบอกว่าแถวเพชรบุรี
1: ฝนไม่ค่อยมา
0: ไม่ค่อยมานะคะก็เลยอ่ะทักทายกันสักนิดนึงนะเพราะว่าถ้าฝนได้ยิน ในพื้นที่ไหนฝนไม่มีฝนไม่ตกก็ไปตกหน่อยนะคะใน
1: แบ่งจากกรุงเทพไปได้นะ
0: ใช่หรือว่าในพื้นที่ที่ตกเยอะๆแล้วนะคะก็ไปในพื้นที่ที่ไม่ตกพื้นที่ที่ร้อนพื้นที่ที่แห้งแล้งหรือว่าในส่วนของเขื่อนต่างๆอาจารย์ไปตกในเขื่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะอย่าให้เป็นแบบนั้นดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นนะคะในเรื่องของน้ำฝนถ้าการช่วยเหลือต่างๆก็จบไปในช่วงนี้นะคะไปดูกันที่การแถลงงานทางกระทรวงพาณิชย์บ้างดีกว่า
1: ค่ะ
0: 90วันออกมาแถลงดูสิว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเพราะว่าทางด้านคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้มีการออกมาแถลงผลงานการดำเนินงาน90วันของกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยเน้นย้ำการเดินหน้านโยบายเชิงรุกเพื่อก้าวข้ามความท้าทายทางเศรษฐกิจทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นะคะต้นทุนพลังงานกับดักรายได้ปานกลางแล้วก็การพัฒนาทักษะแรงงานผ่าน5นโยบายหลักที่มุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวควบคู่กับการช่วยเหลือระยะสั้นค่ะไปดูซิว่า90วันและทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีอะไรอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็การดูแลค่าครองชีพแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะเป็นการช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้รวมกว่า818ล้านบาทพร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทนะคะผ่านโครงการกระตุ้นการค้าการขายผ่านช่องทางออนไลน์รถพุ่มพวงแล้วก็แฟรนไชส์สร้างอาชีพค่ะ2ก็คือการรักษาเสถียรภาพแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนะคะโดยการใช้กลยุทธ์ต่างๆเข้ามาช่วยนะคะพวกเรื่องของเทคโนโลยี AI Big Data ต่างๆผ่านแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวเพื่อที่จะคาดการผลผลิตแล้วก็บริหารจัดการราคาส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรนั้นปรับตัวสูงขึ้นนะคะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นมะพร้าวน้ำหอม
1: ค่ะ
0: ขยับจากลูกนึงเนี่ย 3-5 บาทเป็นลูกนึงเนี่ย 10-11 บาท50สตางค์นะคะก็เหมือนกับครึ่งๆเลยนะนะคะแล้วก็รวมถึงการผลักดันโครงการข้าวประณีตค่ะแล้วก็ลงชุมชนเพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่านะคะนอกจากนี้ยังมีการหนุน SME แล้วก็กวาดล้างนอมินีด้วยโดยบูรณาการ23หน่วยงานนะคะตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงนอมินีอย่างเข้มงวดส่งผลให้กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เป้าหมายเนี่ยลดลงนะคะเหลือเพียง141บริษัทพร้อมกับส่งเสริม SME ผ่านแนวคิด SME Journey แล้วก็ปลดล็อกนะคะอุปสรรคการทำธุรกิจด้วยระบบจดทะเบียนออนไลน์นะคะ DBS Biz Regis นะคะและนอกจากนี้ยังมีการผลักดันส่งออกแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนะก็จะทำให้ยอดส่งออกใน6เดือนแรกของปี2569เนี่ยขยายตัวขึ้นนะคะ 17.6% มีมูลค่าเป็นเขาเรียกว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอยู่ที่ 196,741.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะไม่ใช่บาทนะพร้อมกับตั้งเป้าที่จะดันการส่งออกทั้งปีเนี่ยเติบโตในระดับ2หลักนะคะผ่านการจัดแสดงสินค้าใหญ่นะอย่างเช่นไทยเฟรกใช่ไหมนะคะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็การขยายตลาดด้วย FTA แล้วก็ ART ร่วมกับประเทศคู่ค้าและสุดท้ายค่ะการยกระดับบริการด้วยใช้การใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาขับเคลื่อนนะคะโดยระบบเนี่ยมันจะช่วยตรวจพิจารณาคำขอจดทะเบียนต่างๆนะจนเรื่องนี้เนี่ยโครงการนี้เนี่ยนะคะ Mox Plus เนี่ยนะคะท ทำให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยคว้ารางวัลมาด้วยนะคะ GDCCE Official Excellent Award 2026แล้วก็ทางด้านท่านรัฐมนตรีคุณสุภจีก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าก้าวต่อไปนะคะทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะเร่งเจรจาการค้าข้ามประเทศเร่งปิดฤดูผลไม้แล้วก็ดูแลเพื่อเศรษฐกิจหลักพร้อมกับขับเคลื่อนมาตรการไทยช่วยไทยค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็คือสรุปผลงานสำคัญสำคัญ90วันที่ผ่านมานะคะของทางด้านกระทรวงพาณิชย์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านไหนได้บ้างนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปดูกันที่ในส่วนของทางสคบบ้างนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสรภักดีค่ะก็เป็นประธานในการประชุมนะคะคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะติดตามการดำเนินงานแล้วก็พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะเน้นย้ำให้รัฐเองเนี่ยเข้าไปดูแลความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายถ้าก่อนหน้านี้ใครติดตามข่าวนะคะก็จะเห็นท่านลงพื้นที่บ่อยมาก
0: ใช่
1: นะในหลาย
0: พื้นที่ไปดูร้านบุฟเฟ่ชาบูไปดูในเรื่องของสกุตชี่ไปโอ้หลายอย่างเลย
1: ถูกต้องนะคะทุกเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนมาแล้วก็ต้องคุ้มครองผู้บริโภคนะคะที่เกิดความเสียหายซึ่งที่ประชุมสคบนะคะก็มีมติเห็นชอบแนวทางดำเนินการเรื่องร้องทุกข์รวม63เรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์บริการสินค้าทั่วไปสินค้าออนไลน์นะคะหรือว่ามติคำสั่งดำเนินคดีแพ่งถึง50เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของเฉพาะสินค้าออนไลน์อย่างเลียวเนี่ยคือสูงถึง27เรื่องนะคะครอบคลุมทั้งเรื่องของการซื้อขายเน
0: า
1: ะส่วนใหญ่ก็จะ
0: ไม่ตรงปลก
1: ไม่ตรงป
0: ล
1: กใช่นะคะพวกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สื่อออนไลน์ต่างๆบางคนก็อาจจะไม่ได้ของก็มีเหมือนกัน
0: สั่งไปแล้วทำไมของมาไม่ตรงปกก็หนึ่งสั่งไปแล้วเมื่อไหร่จะมาทีเมื่อไหร่จะมาถึงเดี๋ยวนี้มันถึงมีการชำระปลายทางเนาะ
1: ถูกต้อง
0: บางทีก็ส่งบางอย่างก็สงสารผู้บริโภคบางอย่างก็สงสาร
1: ผู้ประกอบการ
0: ผู้ประกอบการเพราะว่าบางท่านก็ตีกลับสินค้าเขาก็เสียค่าขนส่งแล้วเนาะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นก็ฝากถึงผู้บริโภคด้วยนะคะ
1: ถูกต้องอ
0: ย่ารังแกผู้ประกอบการด้วยนะคะ
1: แล้วก็ผู้ประกอบการก็อย่าเอาเปรียบผู้บริโภคด้วย
0: ถูกต้อง
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: นอกจากนี้ยังมีรายงานผลการดำเนินงานของสคบนะคะในรอบ3เดือนที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงกรกฎาคมนะคะรับเรื่องร้องทุกข์เนี่ยสูงกว่า 11,000 เรื่องนะคะซึ่งสคบเองก็เร่งเจรจาไกล่เกลี่ยจนสามารถเยียวยาผู้บริโภคได้สำเร็จเป็นเงินรวมกว่า24ล้านบาทนะคะพร้อมกับส่งดำเนินคดีอีก52คดีด้วยกันส่วนเรื่องของการปราบปรามสินค้าอันตรายนะคะสคบก็ร่วมมือกับทางสมอนะคะตรวจยึดของเล่นสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะก่อนหน้านี้ที่เขาฮิตเล่นกัน
0: ไอตัวบีบนิ่มๆใช่ไหม
1: ใช่
0: นะบางอย่างบางอันมันมาจากวัสดุที่ไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็คือต้องไปดูให้ดีว่าสกุชชี่หรือว่าของเล่นตัวนี้ที่คุณซื้อมาเนี่ยมันมีการรับรองมาตรฐานถูกต้องไหมเพราะว่ามันก็ไม่ได้ราคาถูกนะ
1: ไม่ถูกไม่ถูก
0: มันไม่ถูกเลยนะคะยิ่งของที่เขาเรียกว่าอะไรมันจะมีเหมือนของแท้ของปลอมเนาะของแท้มันก็จะแพงมากนะคะพอเห็นราคาถูกๆเนี่ยพึงระลึกไว้ก่อนนะคะว่ามันอาจจะไม่ใช่การนำวัสดุที่ปลอดภัยมาผลิตนะคะ
1: ค่ะนะ
0: ค่ะ
1: ก็มีการยึดของกลางนะคะต่างๆรวมไปถึงทั้งเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะที่ย่านคลองถมถ้าจำกันได้แล้วก็อีกหนึ่งคดีที่คือสังคมให้ความสนใจมากเลยคือรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้านะคะว
0: ัน
1: น
0: ี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่นะคะก็ลงไปดูนะก็มีการดูเรื่องของทุนทรัพย์เนี่ยรวมกว่า533ล้านบาทนะคะแล้วก็เรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่โรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะเรียกร้องค่าเยียวยาให้กับผู้เสียหายด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งท่านสุภมาศเนี่ยท่านก็บอกว่ายึดหลักการทำงาน3ข้อนะคือถ้าประชาชนมีปัญหาจะต้อง มีคนช่วยนะคะถ้ามีความเสี่ยงต้องเฝ้าระวังถ้าพบการละเมิดเนี่ยคือต้องใช้กฎหมายเข้าไปจัดการนะคะก็สั่งการให้สคบเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยตรวจจับโฆษณาสินค้าออนไลน์แบบเรียลไทม์นะคะรวมไปถึงขับเคลื่อนโครงการผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่าสีขาวด้วยนะคะผลักดันสิทธิ์ในการซ่อมหรือว่า Right to Repair ด้วยนะคะมีหลากหลายโครงการที่ออกมาจากสคบนะเพื่อที่จะออกมาคุ้มครองผู้บริโภคในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกนะสินค้าออนไลน
0: ์
1: รถยนต์ไฟฟ้าหอพักนะคะต่างๆแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเรื่องที่จะต้องเยียวยากับผู้เสียหายนะคะหรือว่าท่านใดเนี่ยถ้าถูกละเมิดนะคะทั้งเรื่องต่างๆเนี่ยจากการซื้อสินค้าบริการหรืออะไรก็ตามนะคะรู้สึกว่าไม่ได้ความเป็นธรรมเนี่ยแจ้งไปได้ที่สคบนะคะสายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.ocpbconnect.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะถ้าเอาง่ายๆก็1166นะคะโทรไปได้เลยนะคะ8:29 เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะให้น้องป่านพักเหนื่อยสักนิดนึง เพราะว่าวันนี้คือมีอุปกรณ์ปิดหน้ามาด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้เหนื่อยสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารการบันทึกสถานการณ์ต่อค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะรับฟังเทปสัมภาษณ์เรื่องกรมการค้าต่างประเทศยกระดับบริการด้วยดิจิทัลและปกป้องสินค้าไทยจากการสวมสิทธิ์นะคะสัมภาษณ์โดยคุณทรงพลชูเวศค่ะไปรับฟังกันค่ะ
7: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องกรมการค้าต่างประเทศยกระดับบริการด้วยดิจิทัลและปกป้องสินค้าไทยจากการสวมสิทธิ์ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศท่านชนินทร์ปริมเจริญครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
7: ครับท่านครับปัจจุบันกรมการค้าต่างประเทศมีการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยนวัตกรรมบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีระบบการให้บริการอะไรบ้างครับท่านฮะ
8: ค่ะเรียนอย่างนี้ค่ะจริงๆบทบาทของกรมค้าต่างประเทศนะคะเราทำหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องของการใช้มาตรการการนำเข้าการส่งออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกฎหมายถืออยู่ในมือหลายฉบับนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกการขึ้นทะเบียนนะคะการรายงานข้อมูลการส่งออกการนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีระบบอยู่ในการให้บริการนะคะถึง13ระบบงานบริการเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ปรับเป็นระบบที่เรียกว่าเป็น EDFT แล้วนะคะปัจจุบันค่ะเวลาที่ผู้ประกอบการจะมาขอใช้ระบบต่างๆนะคะก็ต้องเข้าสู่ระบบเขาเรียกว่าระบบกลางก็คือ DFT Smart One ระบบนี้เป็นระบบที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการออกใบอนุญาตแล้วก็หนังสือสำคัญนำเข้าส่งออกนะคะแต่ว่าก็จะเป็นนำไปสู่ระบบอื่นๆที่เหลือของกรมค้าต่างประเทศด้วยซึ่งเราใช้ระบบที่เรียกว่าเป็นระบบ Single Sign On คือ Single Entry นะคะหมายถึงว่าทุกผู้ประกอบการก็จะเข้ามาลงทะเบียนตรงนี้ก่อนซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับหนังสือส่งออกนำเข้าแล้วก็หนังสือที่หลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าอย่างเช่นใบ CO หรือ Certificate of Origin นะคะก็ต้องเข้ามาตรงนี้ซึ่งเป็นเกตเวย์ตรงกลางนะคะเป็นการรองรับดูแลระบบงานทุกอย่างเนี่ยไว้ในระบบเดียวกันแล้วก็กระจายออกไปเป็นเหมือนพูดง่ายๆเป็นฐานข้อมูลกลางนะคะของผู้ที่มาใช้บริการกับกรมนะคะแล้วก็จะเชื่อมข้อมูลไปกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกรมการปกครองนะคะหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือกรมศุลกากรด้วยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นระบบกลางแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีระบบให้บริการอื่นๆเช่นถ้าท่านอาจจะเคยได้ยินเมื่อกี้ที่ฉันได้พูดถึงก็คือเรื่องของใบ CO หรือหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้านะคะก็จะอยู่พูดง่ายๆว่าเข้าไปในระบบเนี้ยก็จะเป็นระบบแยกออกไปอีกระบบนึงก็คือ DFT Smart CO นะคะก็สามารถที่จะมาขอใบอนุญาตในเรื่องของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตรงนี้ได้นะคะก็จริงๆหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือใบ CO นะคะก็มันสืบเนื่องมาจากที่เราเนี่ยไปเปิด FTA กับหลายประเทศเมื่อเปิด FTA แล้วเนี่ยเราต้องการที่จะมาขอใช้สิทธิ์ในการลดภาษีก็ต้องมีการออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าว่าสินค้านั้นๆเนี่ยเป็นสินค้าที่ทำจากประเทศไทยมีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยจริงๆนะคะหรือเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เราได้ไปตกลง FTA ในแต่ละประเทศนะคะยิ่งเราตกลง FTA มากเท่าไหร่ก็จะต้องมีรูปแบบในการที่จะมาใช้สิทธิ์ในเรื่องของการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทีนี้ก็เลยเป็นหมุดหมายของกรมว่าเราต้องการที่จะอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องไม่ใช่ระบบDFT Smart CO อย่างเดียวก็หมายถึงระบบอื่นๆด้วยแต่ในวันนี้ก็จะมาโฟกัสเล่าให้ท่านฟังในเรื่องของSmart CO ใบถิ่นกำเนิดสินค้าอันนี้ละค่ะ
7: ครับทางกรมมีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในและต่างประเทศอะไรบ้างครับท่านฮะ
8: ค่ะในส่วนของSmart CO เนี้ยนะคะเราทำการเชื่อมโยงอย่างที่เรียนไปแล้วว่ามีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานเช่นกรมศุลกากรหรือหน่วยงานอื่นๆนะคะแต่ในกรณีสำคัญก็คือว่าตัวใบ CO เนี้ยจริงๆผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่ามีการพิมพ์ตัวใบ CO ได้ด้วยตนเองนะคะท่านอาจจะมาซื้อฟอร์มใบ CO กับกรมค้าต่างประเทศแต่ท่านสามารถสั่งพิมพ์ณที่ทำการของท่านได้เลยหรือสถานที่ผู้ประกอบการได้เลยว่าพิมพ์ใบ CO ออกมาเพียงแต่เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนนะคะท่านก็สามารถใช้ระบบเซลล์พรินติ้งได้ไม่ต้องมารับที่กรมค้าต่างประเทศเป็นระบบ paperless นะคะหลังจากนั้นถ้ามีใบ CO แล้วเนี่ยท่านต้องการที่จะส่งใบเหล่านั้นเนี่ยแนบไปกับตัวสินค้าหรือส่งไปให้กับศุลกากรปลายทางเนี่ยพอเราเชื่อมระบบกับทางกรมศุลกากรหรือทางระบบของอาเซียนเนี่ยนะคะที่เป็นศุลกากรปลายทางเนี่ยก็สามารถส่งได้เลยณตอนนี้เราเริ่มทำอยู่2ฟอร์มหรือว่า2ตัว CO ก็คือ C CO ก็คือตัวที่เราส่งไปในประเทศอาเซียนด้วยกันหรือเรียกอีกอย่างว่าฟอร์มดีนะคะฟอร์มดีเนี่ยเราสามารถส่งทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อท่านมาใช้บริการกับกรมแล้วก็เป็นระบบเซลฟ์พรินติ้งหรือว่าใช้ได้ในระบบแล้วเป็นใบ CO แล้วเนี่ยสามารถที่จะส่งตรงไปถึงศุลกากรปลายทางที่เป็นสมาชิกอาเซียนของเรา10ประเทศได้เลยนะคะอันนี้เราทำความตกลงกันไว้แล้วแล้วก็มีฟอร์มอีกประเภทนึงก็คือท่านส่งออกไปญี่ปุ่นเรามีความตกลงระหว่างไทยญี่ปุ่นนะคะก็เป็นความตกลงเจเทปป้าอันนี้สามารถส่งตรงจากตัวผู้ประกอบการแล้วก็ส่งผ่านไปยังศุลกากรปลายทางได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับ2ฟอร์มที่เราจะต้องใช้ใบถิ่นกำเนิดสินค้านะคะส่งไปปลายทางก็คือประเทศอาเซียนแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นค่ะณตอนนี้นะคะ
7: ครับการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ส่งออกไทยยังไงบ้างครับท่าน
8: ค่ะในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถนะคะแน่นอนก็การที่เราใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นระบบในเรื่องของดิจิตอลหรือว่าตอนนี้ก็คือมีการใช้ AI เข้ามาช่วยตรวจสอบมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันย่นระยะเวลามากขึ้นผู้ประกอบการก็สามารถที่จะลดขั้นตอนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายต้นทุนในการประกอบการได้นะคะอย่างตัวระบบตัวสมาร์ทซีโอที่ดิฉันเรียนไปนะคะเราก็สามารถประหยัดต้นทุนนะคะเราคิดคำนวณออกมาแล้วเนี่ยปีๆนึงเนี่ยเราออกใบ CO อยู่ประมาณ 1.2 ล้านตัว CO นะคะก็คิดเป็นหลายคิดเป็นนะถ้าปริมาณการค้าเนี่ยมูลค่าการค้าเนี่ยคิดได้ถึงประมาณเกือบแสนนะคะประมาณแสนล้าน US ดอลลาร์นะคะกรณีอย่างเงี้ยมันมีผู้มาใช้บริการของกรมมากการที่ทำให้มีการลดขั้นตอนเหล่านี้สามารถที่จะประหยัดหรือลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางระยะเวลาต่างๆเนี่ยคิดเป็นมูลค่าประมาณ500ล้านบาทต่อปีนะคะก็คือถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงพอสมควรนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการก็มีผลตอบรับที่ดีนะคะมีการใช้ระบบที่อย่างที่เรียนว่าเป็นการเซลฟ์พรินติ้งไปพรินต์โดยที่แบบไม่ต้องเดินทางมาที่กรมค้าต่างประเทศหรือถ้าเกิดเป็นตามต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมาที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยค่ะในภาพรวมค่ะก็ที่มาเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าเรามีถึง13ระบบที่เราตอนนี้เรากำลังพยายามที่จะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คาดการณ์ว่าถ้าทั้ง13ระบบเนี่ยสามารถที่จะลดตัวไม่ว่าจะเป็นตัว paperless หรือลดขั้นตอนกระบวนการของการให้บริการได้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะประหยัดต้นทุนในภาคธุรกิจได้มากกว่า 5,900 ล้านบาทค่ะ
7: ครับในอนาคตกรมจะมีแผนการยกระดับการให้บริการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใหม่ๆยังไงบ้างครับท่าน
8: ค่ะในปี70นะคะแล้วก็ได้จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมานะคะในเรื่องของการพัฒนาในส่วนของการยกระดับการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้านะคะตอนนี้อาจหลายๆท่านอาจจะได้ฟังในเรื่องของการสวมสิทธิ์หรือในเรื่องของtransshipment นะคะที่บางประเทศเนี่ยมีมาตรการหรือมีการเพ่งเล็งกับประเทศไทยพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมพยายามที่จะปักหมุดในเรื่องนี้ว่าในเรื่องของการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าเนี่ยควรจะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะคัดกรองความเสี่ยงนะคะเพื่อให้มีการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเราก็คาดการไว้ว่าในอนาคตเนี่ยฟอร์มที่เราจะต้องออกในเรื่องของการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเนี่ยมันจะมากขึ้นไม่ใช่มากเพียงแต่ว่าประเทศที่เราทำ FTA จะมากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าประเทศต่างๆที่เราไม่มี FTA ยกตัวอย่างเช่นสหรัฐหรือสหภาพยุโรปเนี่ยความเข้มงวดในเรื่องของการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขามีมาตรการในเรื่องของการตรวจสอบในลักษณะเนี้ยเข้มงวดขึ้นเนี่ยกระบวนการในการออกหนังสือรับรองของเราเองเนี่ยก็ต้องมีความที่สามารถที่จะไม่เข้มงวดไม่พอก็จะต้องตอบสนองทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการด้วยแล้วก็ต้องมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเนี้ยในอนาคตเราก็คิดว่ากรมจะต้องทำในเรื่องเหล่านี้นะคะโดยการใช้ AI มาจำแนกมาตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าให้ครบวงจรนะคะก่อนที่จะผู้ประกอบการจะได้มีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็สามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการปลายทางหรือรัฐบาลของประเทศปลายทางได้ค่ะ
7: ครับ เห็นว่ากรมยังจะมีการพัฒนานะครับคือการยกระดับการป้องกันการสวมสิทธิ์ด้วยนวัตกรรมเป็นยังไงฮะท่านฮะ
8: ค่ะอันนี้ก็คืออย่างที่เรียนคุณทรงพลไปนะคะในส่วนของการใช้ AI เข้ามาตรวจสอบแล้วก็นอกจากรองรับปริมาณตัว CO ที่จะมากขึ้นในอนาคตแล้วก็กฎถิ่นกำเนิดสินค้าที่จะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยเรามีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นภาคีของเราอะนะคะในประเทศที่จะมาช่วยกันในเรื่องแก้ปัญหาในการสวมสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรนะคะแล้วก็มีกรมโรงงานซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะถึงแม้ว่าทางกรมโรงงานกรมศุลกากรเนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วที่จะใช้ในกำกับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วเนี่ยสามารถเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็เอามาใช้ในเรื่องของการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าแล้วก็ในการป้องกันการสวมสิทธิ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นข้อมูลของกรมโรงงานเนี่ยอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานซึ่งบางส่วนเนี่ยสามารถนำมาใช้สนับสนุนข้อมูลในการตรวจสอบการสวมสิทธิ์ได้ค่ะเช่นเดียวกันกับกรมศุลกากรเช่นเดียวกันนะตอนนี้เราก็มีความร่วมมือกันแล้วก็มุ่งหวังว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลในปี70เนี่ยจะมาสร้างระบบที่เพิ่มความเชื่อมั่นแล้วก็สามารถตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าได้อย่างถี่ถ้วนแล้วก็รอบคอบมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ
7: ครับสุดท้ายท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนบ้างครับ
8: ค่ะก็ฝากไว้กับท่านผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปนะคะจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับระบบการให้บริการของกรมค้าต่างประเทศก็ยังมีมากกว่าที่ดิฉันได้อธิบายไปนะคะก็จริงๆก็สามารถติดตามท่านที่เป็นผู้ประกอบการอาจจะมีการนำเข้าส่งออกสินค้าก็อาจจะมีมาตรการต่างๆหรือว่ามีกฎระเบียบต่างๆที่อาจจะต้องทำความเข้าใจนะคะเพื่อที่จะให้สามารถส่งออกสินค้าได้อย่างไม่มีปัญหานะคะก็ต้องเรียนท่านว่าทางกรมเราก็เร่งที่จะยกระดับการให้บริการนะคะไม่ว่าจะมีการใช้ AI หรือระบบดิจิตอลต่างๆเพื่อที่จะมาอำนวยความสะดวกด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมได้ค่ะทั้งช่องทางของเว็บไซต์ของกรมนะคะท่านก็เซิร์ชเข้าไปใน Search Engine ได้เลยกรมค้าต่างประเทศนะคะก็จะขึ้นมาเรามีโซเชียลมีเดียทุกๆช่องทางนะคะแล้วก็หรือถ้าเกิดอยากจะคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อสายด่วนกรมค้าต่างประเทศ1385ได้ค่ะ
7: ครับนี่คือกรมการค้าต่างประเทศนะครับยกระดับการบริการด้วยดิจิทัลและปกป้องสินค้าไทยจากการสวมสิทธิ์ครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านชนินทร์ริมเจริญรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสูงครับ
8: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะติดตามข่าวสารกันต่อนะคะกับบรรลุสถานการณ์และเราสองคนนะเมื่อสักครู่นี้ในช่วงที่ได้เปิดเทปสัมภาษณ์ไปเนี่ยก็มาอ่านคอมเมนต์นะเขาบอกว่าวันนี้มีแบบแต่สองสาวสองสาวสวยด้วยค่ะ
1: วันนี้มีแต่สาวสวยบ้าง
0: ใครไม่ชมเราชมกันเองนะติดตามต่อนะคะไปดูความเคลื่อนไหวในเรื่องของเหตุการณ์ทางใต้กันบ้างดีกว่าส
1: ัก
0: นิดนึงนะสักนิดนึงจากที่เมื่อช่วงต้นชั่วโมงที่เราพูดกันไปว่าเมื่อคืนนี้ก็มีการวางระเบิดร้านสะดวกซื้อนะคะด้วยนะคะก็เกิดเหตุอีกแต่ว่าทางด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเมื่อวันนี้ก็ได้มีการออกมาแถลงนะคะที่ค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังนะคะจังหวัดปัตตานีนะคะก็ออกมาพูดถึง เหตุการณ์นะคะมีการแถลงร่วม3ฝ่ายด้วยกันเพื่อสรุปภาพรวมสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยการแถลงข่าวในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็แนวทางการคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งสถานการณ์รวมเกิดเหตุความรุนแรงรวม75เหตุการณ์ด้วยกันในพื้นที่4จังหวัดก็คือยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สงขลารวม27อำเภอนะคะแล้วก็มีจุดเกิดเหตุทั้งหมดเนี่ย108จุดเป็นเหตุวางเพลิง25ครั้งเหตุระเบิด30ครั้งแล้วก็เหตุก่อกวนเนี่ย20ครั้งความเสียหายเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม11รายนะคะอาคารได้รับความเสียหาย17แห่งยานพาหนะ40คันเสาไฟฟ้า32ต้นตลอดจนเสาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็กล้องวงจรปิดอีก4ตัวค่ะทางด้านมาตรการความมั่นคงนั้นเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่น นคงภายในราชอาณาจักรก็เน้นย้ำให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเร่งควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมกับบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนนะคะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ติดตามล่าตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะทางด้านการเยียวยานั้นผู้ได้รับผลกระทบทางสอบตก็มีการจัดตั้งศูนย์การสื่อสารและการช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลไกประสานงานด่วนตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อประเมินการชดเชยความเสียหายฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจพร้อมกับลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นรายกรณีไปกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสบุคคลหรือว่าพฤติกรรมต้องสงสัยผ่านทางสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดค่ะ
1: ค่ะส่วนทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็มี การส่งหนังสือนะคะสั่งการด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดนะคะจากเหตุความไม่สงบในหลายพื้นที่นะคะของภาคใต้นะคะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเ มื่อวานนี้ค่ะคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะมีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดนะคะก็จะมีที่นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาแล้วก็สตูล นะคะให้ยกระดับการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดค่ะเร่งยกระดับความพร้อมของกลไกฝ่ายปกครองนะคะบูรณาการร่วมกับฝ่ายความมั่นคงทุกภาคส่วนป้องกันไม่ให้สถานการณ์เนี่ยขยายวงกว้างซึ่งมาตรการหลักๆเนี่ยเขามี4มาตรการสำคัญด้วยกันนะคะมาตรการแรกคือจะต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่กำลังทั้งฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบนะคะอสร่วมกับตำรวจทหารมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพิ่มนะคะแล้วก็มีการเพิ่มการลาดตระเวนเฝ้ารองพื้นที่เสี่ยงด้วยทั้งจุดยุทธศาสตร์ เส้นทางสายหลักสายรองนะคะสถานที่ราชการระบบสาธารณูปโภคนะคะเน้นย้ำความเข้มข้นเป็นพิเศษในช่วงเวลากลางคืน
0: ค่ะแล้วก็มาตรการที่2นั้นนะคะก็บูรณาการงานข่าวแล้วก็เฝ้าระวังจุดเปราะบางต่างๆนะก็มีการติดตามประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องทุกชั่วโมงให้ความสำคัญกับสถานที่ที่มันเปราะบางไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะรพสตนะคะถ้าเกิดว่าพบสิ่งผิดปกติหรือว่าวัตถุต้องสงสัยก็จะมีการประสานหน่วยงานOD เนี่ยให้เข้าตรวจสอบทันทีแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะให้งดเว้นการส่งต่อข่าวปลอมหรือว่าเฟคนิวต่างๆเพื่อให้ไม่เกิดความตื่นตระหนกนะคะมาตรการที่3ก็จะเป็นการเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็กล้อง CCTV โดยมีการประสานการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมแล้วก็ท้องถิ่นนะคะเข้าเร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารแล้วก็กล้องวงจรปิดที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานโดยเร็วที่สุดพร้อมกับจัดกำลังคุ้มครองจุดสำคัญอย่างรัดกุมค่ะแล้วก็มาตรการสุดท้ายมาตรการที่4กำกับติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยให้ทางด้านในอำเภอแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะติดตามความเคลื่อนไหวใกล้ชิดถ้าเกิดว่าเกิดเหตุสำคัญก็ให้รายงานไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทันทีพร้อมกับนำข้อมูลข่าวสารมาวิเคราะห์เชิงรุกเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะคะซึ่งทางด้านกระทรวงมหาดไทยก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะร่วมกันเป็นหูเป็นตานะคะถ้าเกิดว่าพบสิ่งผิดปกติบุคคลหรือว่าวัตถุต้องสงสัยเนี่ยสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือโทรไปที่สายด่วนนะศูนย์ดำรงธรรม1567 1567ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอยู่นะสําหรับในพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งทางการเองนะทางหน่วยงานทางรัฐบาลเองก็มีการออกมาตรการลงพื้นที่ดูแลนะคะแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดนะในเรื่องของความปลอดภัย
0: นะคะ
1: ในพื้นที่ด้วย
0: ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนทางกกต.นะคะในกรณีของการหัวสว.นะคะติดตามเรื่องนี้กันหน่อยก็มีรายงานจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกก กตค่ะมีการออกมาระบุนะคะว่าที่ประชุมกกตมีการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตและหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภานะคะเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่การประชุมเมื่อ18สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: กกตแต่ละท่านนะคะอยู่ระหว่างนำข้อซักถามข้อสังเกตแล้วก็ข้อกฎหมายไปพิจารณาเพื่อทำความเห็นค่ะและเตรียมจะขานมติพิจารณาผู้ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลในวันศุกร์นี้ที่จะถึงนี้นะคะ
0: 28นะ
1: 28ช่วงบ่ายโมงนะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับสำนวนคดีหัวเลือกสว.ดังกล่าวนะคะมีการตั้งข้อกล่าวหารวม7ข้อหานะคะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาค่ะครอบคลุมทั้งกรณีที่การที่พรรคการเมืองนักการเมืองหรือผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือผู้สมัครนะคะการยินยอมให้มีการช่วยเหลือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแนะนำตัวการจัดทำเสนอหรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินเพื่อจูงใจนะคะการจัดเลี้ยงการเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการลงสมัครหรือลงคะแนนค่ะ
0: ค่ะ
1: ทั้งนี้คณะไต่สวนชุดที่26นะคะที่มีเจ้าหน้าที่ DSI ร่วมเป็นกรรมการด้วยเนี่ยมีการเคยเสนอความคิดเห็นให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดรวม229คนนะคะซึ่งประกอบด้วยสวชุดปัจจุบัน138คนรวมถึงกรรมการบริหารพรรคและเครือข่ายนักการเมืองอีก91คนค่ะขณะที่ในชั้นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดนะคะได้เคยมีมติเสียงข้างมากเสนอให้ยุติเรื่องเนื่องจากเห็นว่าข้อกล่าวหาเนี่ยไม่มีมูลก็คงต้องติดตามผลการลงมติรายบุคคลของกกต.วันศุกร์นี้อย่างใกล้ชิดนะคะสามารถติดตามข่าวสารรายละเอียดนะคะกระบวนการต่างๆแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าในเรื่องนี้ก็น่าจะมีผู้ที่เฝ้าติดตามดูนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปกับประเด็นนี้นะคะเอามาดูสำหรับใครที่ใช้ถนนหนทางขับรงขับรถนะมาดูหน่อยเพราะว่าถือว่าเป็นมหากาพย์เหมือนกันนะเส้นทางนี้กว่าจะได้เปิดใช้กันนานมากนะเหมือนสร้างมาตั้งแต่ดิฉันเกิดหรือยังเน
1: า
0: ะเอ๊ะต้องย้อนกลับไปแต่ว่าตอนนี้เราจะได้ใช้กันแล้วนะคะก็คือทางยกระดับพระราม2นะคะมอเตอร์เวย์ M82 ตอนนี้มันมีหลาย M ไง
1: ใช่
0: นะคะอันนี้เนี่ยเป็น M82 นะคะคุณผู้ฟังเมื่อวันนี้ค่ะทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะพร้อมกับคณะได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือว่ามอเตอร์เวย์ M82 ก่อนที่จะ เปิดให้พี่น้องประชาชนได้ทดลองใช้บริการฟรีในวันศุกร์นี้นะคะศุกร์ที่28สิงหาคมค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะการเปิดทดลองวิ่งในครั้งนี้นะคะจะเป็นการเปิดเพิ่มเติมในช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะคะระยะทางเนี่ย 16.4 กิโลเมตรค่ะต่อเนื่องจากช่วงบางขุนเทียนเอกชัยที่เปิดอยู่แล้วทำให้สามารถวิ่งยาวไปเลยนะคะบนทางยกระดับได้รวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรโดยเปิดให้วิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีจุดขึ้นลงที่เปิดใช้งาน4แห่งด้วยกันนะคะก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วค่ะในส่วนของความปลอดภัยนั้นนะคะทางกรมทางหลวงร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งเลเซอร์แล้วก็ระบบ 3D scanning มาทำการทดสอบการรับน้ำหนักโครงสร้างนะคะเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยืนยันว่าแข็งแรงได้มาตรฐานปลอดภัยแน่นอนพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่และรถกู้ภัยดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งการก่อสร้างบางส่วนนะอันนี้เป็นบางส่วนที่เปิดให้วิ่งนะคะคือตอนนี้ก็มันก็ยังไม่ได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ 100% หรอกแต่ว่าก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขในเรื่องของความเร็วความปลอดภัยด้วยเพราะเนื่องจากว่ามันมีส่วนที่กำลังก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จด้วยนะคะก็คือว่ารถยนต์4ล้อเนี่ยใช้ความเร็วได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะรถบรรทุกและรถโดยสารใช้ความเร็วได้ไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถจักรยานยนต์ทุกขนาดรถ3ล้อรถจักรยานแล้วก็คนเดินเท้าไม่อนุญาตให้ขึ้นใช้ทางยกระดับนะคะโดยยังคงให้ใช้เส้นทางพระราม2ด้านล่างตามปกติค่ะซึ่ง M82 นี้นะคะถือเป็นเส้นทางสำคัญที่จะช่วยระบายการจราจรบนถนนพระราม2แล้วก็เพิ่มความสะดวกในการเดินทางที่จะไปสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีนะคะประจวบคีรีขันธ์คือเส้นทางที่จะลงภาคใต้นะคะก็คือจะสะดวกมากยิ่งขึ้นโดย ในเรื่องของค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาจะเปิดเต็มรูปแบบแล้วก็ให้จ่ายค่าธรรมเนียมเนี่ยในปี72 2572ค่ะตอนนี้คือยังวิ่งฟรี
1: อยู่
0: ใครที่ต้องการสอบถามหรือว่าแจ้งเหตุฉุดเฉินระหว่างการเดินทางนะคะ M12 นี้นะคะก็ติดต่อไปที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ได้ฟรีตลอด24 ชั่วโมงนะคะเน้นย้ำว่าให้ใช้ความเร็วที่เหมาะสมเน
1: ื่
0: องจากว่าเป็นเส้นทางใหม
1: ่
0: ไม่มีใครเคยวิ่งตรงไหนมีจุดเบี่ยงจุดอะไรก่อสร้างอะไรเนี่ยก็คือไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นค่อยๆไปนะคะระมัดระวังกันด้วยเพื่อที่จะได้ลดการเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะ
1: ค่ะก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเผ
0: ื
1: ่อใครที่จะต้องเดินทางเชื่อมไปยังสมุทรสาครประจวบอะไร
0: ลงใต้ลงใต
1: ้นะคะก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: ค่ะ
1: อ่ะเราไปดูเรื่องของทราฟฟี่อีดูบ้างนะคะ
0: สองนาทีสุดท้ายสั้น
1: ๆยกระดับเรื่องของการแจ้งเหตุในสถานศึกษาเนาะอย่างที่บอกเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนเนี่ยเป
0: ็
1: นเรื่องที่จะต้องผลักดันแล้วก็เร่งดูแลกันนะคะก็มีการพัฒนาระบบทราฟฟี่อีดูขึ้นมานะคะเป
0: ็
1: นแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับแจ้งเหตุแล้วก็ปัญหาต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูลลี่การในโรงเรียน
0: การแกล้งกันในโรงเรียน
1: คุกคามทางเพศยาเสพติดอะไรต่างๆหรือสุขภาพจิตหรือว่าปัญหาความเดือดร้อนต่างๆนะคะท
0: ั
1: ้งจากนักเรียนคุณครูผู้ปกครองหรือบุคลากรทางการศึกษาต่างๆนะคะก็มีการเตรียมบูรณาการระบบทราฟฟี่อีดูนะคะเข้าสู่ซูเปอร์แอป Edu Plus ค่ะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงบริการง่ายๆผ่านดิจิทัล ID นะคะก็คาดว่าตรงนี้น่าจะช่วยเหลือเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้นะคะ
0: เป็นหูเป็นตาอีกส่วนหนึ่งนะคะช่วยคุณครูละกันนะคะก็เกิดเหตุอะไรก็จะได้กรอกเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันนี้ได้นะคะ
1: ค่ะ
0: ทิ้งท้ายสักนิดนะคะในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์นะคะของอะไรนะสวัสดิการบัตรสวัสดิการนะคะสำหรับใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะก็ต้องไปกดขอทบทวนสิทธิ์ภายใน31 สิงหาคมนี้นะคะอย่าลืมว่าท่านมีสิทธิ์ท่านต้องใช้สิทธิ์ของท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: หมดเวลากับบันทึกสถานการณ์แล้วนะคะวันนี้ดิฉันสันพรปัญญาดีโลกค่ะ
1: และดิฉันปณิศราพันแก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
9: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

0: ู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดเน้นบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก

0: พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนพร้อมสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
1: นายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าธนาคารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดโดยเบื้องต้นมอบถุงยางชีพ 1,500 ชุดและอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดพร้อมลงพื้นที่ประเมินความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ1ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุด40ปีโดย3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยและสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ 20,000 บาทสำหรับกู้24เดือนและ3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยส่วนผู้ประกอบการ SME มีสินเชื่อรีชาร์จวงเงินไม่เกินรายละ30ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุด10ปีและปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1ปีโดยธนาคารจะติดตามและประเมินความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมวาสนาตระเกตรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มแนวชายแดนสกัดกั้นการทำผิดกฎหมาย
2: นายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่เน้นอุดช่องโหว่ตลอดแนวชายแดนกว่า176กิโลเมตรเพิ่มการลาดตระเวนตรวจท่าข้ามและเส้นทางทางน้ำจัดระเบียบลงทะเบียนเรือตรวจสอบการเข้าออกป้องกันภัยแทรกซ้อนเชื่อมโยงข้อมูลฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อสกัดการกระทำผิดตั้งแต่ต้นทางพร้อมเดินหน้ามาตรการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดควบคู่มาตรการความมั่นคงโดยไม่ให้กระทบวิถีชีวิตประชาชนหลังการประชุมผู้ว่านราธิวาสได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงขึ้นเรือตรวจการลงตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงข้อมูลและประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
8: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวและพบกันที่โกฟัน

0: 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง

0: การขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง เพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: Driving with discipline is respect for yourself and for others. Before you set out, wear your helmet, fasten your seatbelt, obey the speed limit, and always stop at the red light.

0: 守规驾驶就是尊重自己，也尊重他人。出发之前，别忘了戴好头盔，系上安全带，不超速行驶，并在红灯前停下。
1: 因为每一个生命都弥足珍贵，不值得拿来冒险。安全驾驶，谨慎守法，让我们共同营造安全的道路环境。
0: 谨致关怀，泰国陆路运输厅道路安全基金。
2: Дисциплинированное вождение – это уважение к себе и к другим. Перед поездкой наденьте шлем, пристегните ремень безопасности, соблюдайте скоростной режим и останавливайтесь на красный сигнал светофора.
3: Каждая жизнь на дороге бесценна и не стоит риска. Ведите машину осторожно, не допускайте беспечности и соблюдайте правила дорожного движения. Вместе мы создадим безопасное общество.
2: С наилучшими пожеланиями. Фонд безопасности дорожного движения. Департамент наземного транспорта.
4: สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะประธานคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐขอให้รัฐบาลเร่งปรับยุทธศาสตร์และการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: หนาวในจะ

0: ีไรไม่ซ้ำกันสักวัน
1: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
0: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
1: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ประธานคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐขอให้รัฐบาลเร่งปรับยุทธศาสตร์และการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมตรวจสอบความคุ้มค่างบประมาณกว่า300,000 ล้านบาท
5: นายสมบูรณ์หนูนวลประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภากล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเหตุการณ์ล่าสุดมีความรุนแรงเกินกว่าเหตุและแม้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงดำเนินชีวิตตามปกติแต่เห็นว่ารัฐต้องเร่งปรับยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รวมถึงจัดบุคลากรที่เข้าใจปัญหาและวิถีชีวิตของประชาชนเข้ารับผิดชอบพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการข่าวในครั้งนี้มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำทำให้การป้องกันสกัดกั้นและระงับเหตุทำได้ยากจึงต้องเร่งปรับปรุงโดยเร็วขณะที่การเผาทรัพยากรในหลายจุดช่วงเวลาใกล้เคียงกันสะท้อนถึงการท้าทายอำนาจรัฐจึงควรตรวจสอบสาเหตุและประสิทธิภาพการป้องกันเหตุในพื้นที่ส่วนงบประมาณแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ที่ใช้ไปกว่า300,000 ล้านบาทมองว่ารัฐควรทบทวนทั้งการใช้งบประมาณและประสิทธิภาพของการดำเนินงานโดยคณะกรรมการเตรียมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าของงบประมาณวาสนาตระเกียรติรายงาน
4: กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเพิ่มยุทโธปกรณ์และกำลังพลรักษาความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มงวด
6: พันเอกพรชัยนิ่มทัศนสิริผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเปิดเผยว่าขณะนี้กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้จัดกำลังกองร้อยป้องกันชายแดนดูแลพื้นที่ตลอดแนวชายแดนจังหวัดนราธิวาสโดยมีแนวชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำระยะทางรวมประมาณ185 กิโลเมตรพร้อมระดมสรรพกำลังและยุทโธปกรณ์เช่นลวดหนามหีบเพลงมาใช้ในการป้องกันรวมทั้งอุปกรณ์ด้านความมั่นคงที่ทันสมัยเช่นระบบรั้วอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสติดตั้งจำนวน580 ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่นอกจากนี้ยังบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่สามารถใช้เส้นทางธรรมชาติหรือเส้นทางตามแนวชายแดนหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ประพิชานันท์เทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
4: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีสำรวจพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
7: นางสาวจิรวรรณปามุทาปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและจากการสำรวจระดับน้ำในแม่น้ำมูลณจุดระดับแจ้งเตือนภัยจำนวน3 แห่งได้แก่บ้านทับไทยหมู่ที่7ตำบลเจรแมบ้านท่าบ่อหมู่ที่2ตำบลเจรแมและชุมชนห้วยม่วงอำเภอเมืองอุบลราชธานีพบว่าระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินอกจากนี้ได้สำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ยังไม่พบสัตว์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและยังไม่พบราษฎรประสบ

0: ทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนด้านปศุสัตว์ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานียังคงติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านคลังเสบียงอาหารเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
5: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียรักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
4: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
7: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
8: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
7: ้
8: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราวัยและพบกันที่โกฟัน
9: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงาวันที่24-26สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตภายในงานพบกับร้านสินค้าทางการเกษตรจังหวัดพังงามากกว่า20ร้านค้ากิจกรรมสาธิตการทำแกงส้มและการทำน้ำพริกกะปิและเครื่องเคียงพื้นถิ่นจังหวัดพังงาดนตรีอะคูสติกวันละ2รอบแล้วมาเดินชมช็อปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เมืองพังงากันนะคะมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงา 24-26 สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าโลบินสันไลฟ์สไตล์ถลางตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตแล้วเจอกันนะ
10: สิ่งแจ้งเตือนนี
8: ้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวล ขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: วัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทั้งคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณครับช่วงเวลานี้เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยเลยนะครับผมน้องดิววาสุวาสุรัตน์วีระสายครับผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอนามันกันต่อครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สวัสดีวันใหม่ทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับก็วันนี้นะครับมาเปิดกันด้วยข่าวที่ค่อนข้างจะเป็นที่ตึงเครียดประมาณหนึ่งเลยนะครับก็ได้มีการแถลงร่วม3ฝ่ายนะครับสรุปสถานการณ์ใต้ยืนยันเกิดเหตุ75จุดห่วง 22-23 สิงหาคมนะครับ2569นี่แหละครับเร่งเยียวยาพร้อมล่าตัวผู้กระทำผิดนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าเกิดเหตุมากมายเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับ24สิงหาคม2569ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับค่ายสิรินธรตำบลเขาตุ่มอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ร่วมกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนใต้นะครับผมบกสสจชตอันนี้คือชื่อย่อนะครับรวมไปถึงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแถลงข่าวร่วม3ฝ่ายสรุปภาพรวมสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ต้องบอกว่าเกิดระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคม2569นะครับซึ่งก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจากการแถลงการเนี่ยมีการชี้แจงเนี่ยว่าเกิดเหตุความรุนแรงรวม75เหตุการณ์เลยนะครับครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลารวม27อำเภอ108จุดเกิดเหตุแบ่งเป็นเหตุวางเพลิง25ครั้งเหตุระเบิด30ครั้งและเหตุก่อกวน20ครั้งครับความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม11รายชาย6รายหญิง5รายอาคารเสียหาย17แห่งยานพาหนะ40คันเสาไฟฟ้า32ต้นครับรวมถึงเสาสัญญาณโทรศัพท์และกล้องวงจรปิดเนี่ย4ตัวก็เสียหายเช่นกันด้านมาตรการการรักษาความมั่นคงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็ได้มีการกำชับอย่างเร่งด่วนเลยนะครับว่าให้เร่งควบคุมสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วและบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งรวบรวมหลักฐานนะครับติดตามจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับขณะที่สอบตนะครับได้จัดตั้งศูนย์การสื่อสารและการช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับประสานงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งประเมินชดเชยความเสียหายและฟื้นฟูเยียวยาทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบครับทั้งนี้นะครับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสบุคคลหรือพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถแจ้งได้ทันทีเลยนะครับสายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงย้ำนะครับสายด่วน1341นะครับก็โดยข้อมูลที่เราแจ้งไปเนี่ยจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดนะครับจะไม่มีการมีข้อมูลหลุดออกมาว่าใครเป็นผู้แจ้งและแจ้งเรื่องอะไรและแจ้งถึงใครนั่นเองนะครับนี่นะครับผมก็เอาจริงๆนะต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าเอาที่เราปลอดภัยที่สุดดีกว่าแจ้งได้นะครับผมแต่ว่าก็อย่าแจ้งในเครื่องอย่างดีให้เกิดความเสี่ยงกับตัวเองนะครับถ้าเราอยู่ในฐานะที่สถานะที่อันตรายสุ่มเสี่ยงเอาที่เราปลอดภัยที่สุดก่อนนะครับสำหรับคนที่อยู่ในจังหวัดที่เกิดเหตุนะครับผมเอาละครับขยับมาที่หนึ่งข่าวละกันนะครับผมเป็นข่าวก่อนหน้านี้เป็นข่าวที่ตึงเครียดมาในเรื่องของข่าวดีกันบ้างดีกว่าสำหรับคนที่ชอบเดินทางนะครับทางด้านท่านพิพัฒน์นะครับตรวจความพร้อม M82 ก่อนเปิดทดลองใช้ฟรี28สิงหาคมนี้แล้วนะครับทางด้านท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมโครงการมอเตอร์เวย์ M82 นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าก็ M82 เนี่ยมีตั้งแต่ช่วงบางขุนเทียนไปจนถึงเอกชัยแล้วก็บ้านแพ้วนะครับเพื่อเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าช่วงเอกชัยถึงบ้านแพ้วเนี่ยในวันที่28สิงหาคม2569เนี่ยก็จะเปิดนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับใครที่รออยู่นะครับก็ไปกันได้นะครับอยากจะเดินทางหรือว่าอยากจะทดลองขับขี่นะครับผม
บนมอเตอร์เวย์ M82 ว่าเอ๊จะไปลงตรงไหนจะต้องขับยังไงถึงจะถึงจุดหมายที่เราคาดหวังหรือต้องการหรือต้องมีแบบจะไปนั่นเองนะครับผมก็การเปิดทดลองครั้งนี้วิ่งยาวต่อเนื่องจากบางขุนเทียนเนี่ยถึงบ้านแพ้วนะครับรวม25กิโลเมตรช่วยบรรเทาจราจรบนถนนพระราม2นะครับโดยเป็นโครงสร้างผ่านการทดสอบโหลดเทสเรียบร้อยแล้วด้วยเทคโนโลยี 3D scanning นะครับ 3D scanning ตามมาตรฐาน AESHTO นะครับพร้อมเปิดสีด่านนะครับผมได้แก่พันท้ายนรสิงห์มหาชัย1มหาชัย2และบ้านแพ้วนะครับต้องบอกอีกนะครับว่าข้อกำหนดช่วงทดลองเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับสำคัญจำกัดความเร็วครับรถ4ล้อเนี่ยวิ่งเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกเนี่ยไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีอีกข้อกำหนดหนึ่งที่สำคัญเช่นกันคือมียานพาหนะที่ห้ามขึ้นครับอย่างแรกเลยที่เราทราบกันคือรถจักรยานยนต์รถ3ล้ออันนี้อันตรายถ้าขึ้นไปนะครับแล้วก็รถล้อเลื่อนแล้วก็คนเดินเท้าเนี่ยห้ามขึ้นเช่นกันนะครับกรมทางหลวงเนี่ยตั้งเป้าเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยในปี2572นะครับใครที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1586นะครับอย่าลืมนะครับก็ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมไปที่เรียบร้อยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสบายใจได้นะครับว่าM82 เนี่ยมอเตอร์เวย์เนี่ยตัวนี้เนี่ยครับเส้นทางเนี้ยจะเปิดให้ได้ใช้เนี่ยแน่นอนแหละ24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่28สิงหาคมแล้วนะครับเปิดเวลา 10:00 นเป็นต้นไปนะครับผมก็ไปกันได้นะครับใช้เดินทางกันได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับในเรื่องของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปช่วงของข่าวใต้ไร

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.

0: ำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับเช่นเคยเลยนะครับจะไปที่ไหนไม่ได้นอกจากจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับซึ่งต้องบอกว่ารอบนี้ขอนำเสนอในเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับในเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองในการรวบกลุ่มวัยรุ่นนะครับก่อเหตุยิงคู่อรินะครับบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเนี่ยปิดเกมเร็วมากๆเลยนะครับดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับ24สิงหาคม2569นะครับท่านเขตรัชชานสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยท่านสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับแถลงผลการจับกุมกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงคู่อริบริเวณริมฟุตบาทถนนพระบารมีตรงข้ามโรงแรมโนวาเทลป่าตองครับเหตุเกิดเมื่อช่วงดึกวันที่22สิงหาคมนะครับทำให้มีเยาวชนเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับ2รายหลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่สภ.ป่าตองก็ได้เร่งสืบสวนและแกะรอยเส้นทางหลบหนีอย่างเข้มงวดโดยใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในโครงการภูเก็ตไอซ์จนสามารถยืนยันตัวบุคคลและตามรวบตัวผู้ก่อเหตุได้7รายนะครับภายในเวลาเพียงแค่19ชั่วโมงนั่นเองทางด้านร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินนะครับท่านก็ได้ระบุว่าระบบภูเก็ตไอซ์นะครับเป็นเครื่องมือสำคัญเลยแหละที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหลังจากนี้นะครับจะถอดบทเรียนร่วมกับสถานศึกษาและชุมชนนะครับเพื่อป้องกันเยาวชนก่อเหตุความรุนแรงซ้ำพร้อมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจกวดขันอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่นั่นเองนะครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับมีสาเหตุหลากหลายนะครับที่ทำให้เกิดเรื่องราวแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วนะครับการที่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเกือบจะถึงชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับผมก็ให้ระมัดระวังกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นกระแสอยู่มันเป็นพูดยังไงดีครับจะพูดเป็นกระแสก็ไม่เชิงเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุที่จังหวัดนนทบุรีแล้วมีภาพเหตุการณ์ได้แชร์ออกไปในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันสร้างกระแสบางอย่างไปสะกิดอะไรในใจบางอย่างของผู้ก่อเหตุหลายๆคนทำให้เกิดเหตุในช่วงนี้บ่อยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังกันมากขึ้นแล้วก็ขอใช้เคสสตัดดี้ของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยในเรื่องของการบูลลี่เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่ว่าคือเราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะครับแต่การบูลลี่หรือว่าการล้อปมด้อยผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นอับอายมีแผลใจเนี่ยย่อมไม่ดีถูกไหมครับผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันมีหลากหลายด้านอย่างที่อันตรายที่เราเห็นก็คืออย่างที่เกิดเหตุที่นนทบุรีไปนะครับแต่ก็จะมีด้านนึงที่ว่าโอเคถ้าไม่เกิดเหตุอันตรายเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นกันคือผู้ที่โดนกระทำมันจะเกิดรอยแผลในจิตใจนะครับทำให้เขาคนนั้นน่ะมีสิ่งที่เรียกว่าแผลใจไปตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรแบบนี้เลยแต่ในเคสนี้นะครับเรายังไม่รู้ถึงแรงจูงใจนะครับผม สำหรับใครที่ฟังอยู่ก็อย่าเพิ่งตัดสินนะครับว่าเกิดจากอะไรอันนี้เราต้องรอติดตามนะครับว่าเหตุแรงจูงใจหรือสิ่งที่ทำให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้เกิดจากอะไรนะครับแต่อย่างที่ผมได้บอกไปเลยว่าภูเก็ตเนี่ยเร็วทันใจปิดเกมเร็วมากๆนะครับทั้งกำลังของเจ้าหน้าที่ที่เร่งทำงานกันอย่างขยันขันแข็งรวมถึงเทคโนโลยีภูเก็ตไอซ์นะครับบอกเลยว่าสองสิ่งนี้มาผนวกกันคนและเทคโนโลยีนะครับคนที่ระดับเทพเลยเก่งมากๆขยันขันแข็งกับเทคโนโลยีที่ดีพอผนวกกันเนี่ยมันทำให้งานสามารถไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับนี่แหละครับภูเก็ตดำเนินการในทุกๆเรื่องเลยแหละครับเอาละครับผมมาต่อกันที่1ข่าวละกันกับการเดินหน้าจัดระเบียบและกำกับดูแลสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับ24สิงหาคม2569ที่ห้องประชุมโต๊ะแซะนะครับท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้รับมอบหมายจากท่านชวดรินทร์เกิดสมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านสุวิทย์ก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตจังหวัดภูเก็ตเพื่อพิจารณาลงโทษเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการที่กระทำผิดตามพรบ.การสาธารณสุขพ.ศ. นะครับ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั่นเองที่ประชุมนะครับได้มีการพิจารณากรณีการประกอบกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นครับทั้งประเภทการจัดแสดงมหรสพดนตรีคาราโอเกะหรือดิสโกเทคตามมาตรา33และกรณีจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารขนาดพื้นที่เกิน200ตารางเมตรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา38ครับผลการประชุมนะครับคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเท็จจริงและมีมติให้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามฐานความผิดอย่างเคร่งครัดเพื่อบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลสถานประกอบการในพื้นที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยสุขอนามัยและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญครับเอาละครับผมก็นี่แหละครับผมจังหวัดภูเก็ตนอกจากจะเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของความมั่นคงนะครับผมแล้วก็ความปลอดภัยต่อร่างกายแล้วเนี่ยยังมีการตรวจสอบนะครับผมความปลอดภัยในการรับบริการด้านสุขภาพหรือรับบริการต่างๆนั่นเองนะครับภูเก็ตพยายามเดินหน้าอยู่ในทุกๆเรื่องเลยนะครับให้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความขาวสะอาดนะครับผมเป็นจังหวัดที่ถูกต้องทำเขาเรียกไงดีประกอบธุรกิจประกอบกิจการต่างๆเนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นการคืนสิทธิให้กับผู้ที่สมควรจะได้รับให้กับผู้ที่ทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็เขาเรียกไงดีลงโทษแล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับก็นี่แหละครับผมทำตามจารีตทำตามกฎหมายกับตรงๆนี่แหละครับถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนก็ค่อนข้างที่จะยอมรับได้นะครับผมต้องยอมรับได้แหละเพราะว่ากฎหมายมีขึ้นก็ต้องปฏิบัติตามนะครับผมเอาละครับขยับมาที่อีกนิดนึงแล้วกันในข่าวของจังหวัดพังงานะครับจังหวัดพังงาครับได้ดำเนินการในเรื่องของกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนนะครับจะเห็นได้ว่าจังหวัดพังงาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติรายล้อมทะเลภูเขาพื้นป่านะครับจังหวัดพังงาเนี่ยก็พยายามนะครับผมในการอนุรักษ์ธรรมชาติมาโดยตลอดซึ่งทำได้ดีมาอย่างโดยตลอดนะครับตัวผมเองเนี่ยอยู่จังหวัดภูเก็ตนะครับได้มีโอกาสขับผ่านจังหวัดพังงาตะกั่วป่าแล้วก็อำเภออื่นๆของจังหวัดพังงาเนี่ยผมรู้สึกเลยนะครับว่าจังหวัดพังงาเนี่ยมีความกลมกล่อมอะไรบางอย่างที่จังหวัดอื่นไม่ได้มีนะครับเพราะว่าอย่างจังหวัดพังงาเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีนะครับแต่มันให้ความสงบแบบที่จังหวัดไหนหาให้ไม่ได้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่รู้สึกสงบมากๆนะครับผมแปลกไหมครับมันดูย้อนแย้งนะแต่ว่ามันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับอาจจะเป็นด้วยการที่ธรรมชาติเนี่ยและระบบนิเวศต่างๆเนี่ยมันดูอุดมสมบูรณ์มันดูแบบฮิวใจนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงชื่นชอบมากๆเลยที่พอเห็นข่าวจังหวัดพังงาได้แบบมีกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติเกิดขึ้นอีกแล้วอย่างเงี้ยครับผมจะเห็นบ่อยมากจริงๆซึ่งอยากจะชื่นชมจริงๆในเรื่องนี้นะครับเอาละครับก็วกกลับเข้ามาในเรื่องของข่าวแล้วกันชมซะเยอะเลยนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับ24สิงหาคม2569ที่ฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับท่านไพรัชเพชรยวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าโกงกางเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นะครับผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีนั่นเองกิจกรรมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นโดยกองทัพเรือร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งโดยตั้งเป้าปลูกต้นโกงกางเนี่ยรวมถึง 9,180 ต้นเลยทีเดียวซึ่งในครั้งนี้นะครับผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันปลูกจำนวน918ต้นนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืนครับนี่แหละครับเห็นไหมขนาดยังไม่ทันอ่านข่าวผมก็เดาถูกนะครับว่าเขาเดินหน้ากันได้แบบสุดโต่งมากๆแต่เป็นในสุตรงในที่นี้คือดีนะครับคือโหตั้งเป้าปลูกโกงกางรวม 9,180 ต้นนะครับคือเยอะนะเยอะมากๆมันจะทำให้เขาเรียกว่าระบบนิเวศเนี่ยฟื้นฟูได้ดีเลยแหละครับเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นั้นเหมือนที่ได้กล่าวไปนะครับแล้วก็เขาเรียกไงดีมันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งนะสำหรับผมนะคิดว่าที่แบบเมื่อไรก็ตามที่เราไปจังหวัดพังงาเนี่ยจะรู้สึกถึงอากาศที่มันสะอาดที่แบบสามารถแบบสูดหายใจได้เต็มปอดนะครับซึ่งอันนี้ผมชื่นชอบจริงๆนะจังหวัดพังงาถ้าใครที่มีโอกาสเนี่ยอยู่ภูเก็ตอยู่ระนองอยู่ชุมพรหรือว่าอยู่กระบี่นะครับแล้วยังไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดพังงาเนี่ยลองดูก่อนนะครับลองสัมผัสสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วท่านจะติดใจนะครับผมแล้วครับขยับมาที่จังหวัดกระบี่กันบ้างครับก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ครับเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้นะครับท่านนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านได้เป็นประธานเปิดการประชุมบนโต๊ะจำลองสถานการณ์ Table Top Exercise นะครับโครงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ประจำปี2569นะครับ KEMEX นะครับผมหรือ KEMEX 2026โดยจำลองสถานการณ์เหตุจับตัวประกันและเหตุเพลิงไหม้อาคารผู้โดยสารนะครับเพื่อซักซ้อมแนวทางประสานงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ที่เรารู้จักหรือเคยได้ยินนะครับทางด้านท่านธนิศราสิงหกุลผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่นะครับแจ้งประชาสัมพันธ์ว่าในวันนี้นะครับ25สิงหาคมตั้งแต่เวลา 13:30 น.เป็นต้นไปหรือบ่ายโมงครึ่งจะมีการฝึกซ้อมภาคสนามเต็มรูปแบบนะครับฟูลสเกลเลยนะครับซึ่งจะมียานพาหนะฉุกเฉินไซเรนแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการจำลองเสมือนจริงนะครับขอให้ประชาชนแล้วก็ผู้โดยสารทุกท่านเลยนะครับรวมถึงคนที่ฟังอยู่ไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับสนามบินยังคงเปิดให้บริการเที่ยวบินตามปกติด้วยนะครับถ้าได้ยินเสียงไซเรนหรือเสียงฉุกเฉินเนี่ยอย่าตกใจนะครับลองฟังดูก่อนว่าเขาได้เตือนว่าเป็นการซ้อมหรือเหตุการณ์จริงนะครับถ้ามีการกล่าวมาว่านี่คือการซ้อมอย่าตื่นตกใจอะไรเงี้ยครับก็คือแสดงว่าเป็นการซ้อมแต่ถ้ามันดันเกิดเหตุซ้ำซ้อนเขาจะมีการประกาศนะครับว่านี่ไม่ใช่การซ้อมเป็นเหตุการณ์จริงนะครับเอาละครับมาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองนะครับข่าวนี้ก็ไปสัมพันธ์กันอีกสองสักแบบ10-20รอบเลยเพราะว่าอยากจะนำเสนอจริงๆเพราะว่างานนี้นะครับเป็นการเปิดสนามชาเลนจ์ให้กับครีเอเตอร์หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความชอบนะครับในการครีเอทสิ่งต่างๆแล้วก็ชอบท่องเที่ยวด้วยนะครับก็จังหวัดระนองนะครับได้ชวนทุกท่านเลยนะครับมา explore มาสำรวจระนองในมุมมองที่ไม่มีใครเคยเห็นครับเปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกเนี่ยว้าวอันนี้คือสโลแกนเขาเลยนะครับชวนคนไทยทั้งประเทศนะครับจับกล้องหยิบมือถือตามหาประสบการณ์ดีๆที่จังหวัดระนองนะครับซึ่งต้องบอกว่างานในครั้งนี้นะครับเขาได้มีการแข่งขันเกิดขึ้นนะครับมีรางวัลด้วยนะครับซึ่งคนที่จะมาทำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจะต้องถ่ายทอดเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตผู้คนอาหารวัฒนธรรมจากทั้ง5อำเภอนะครับให้ปังสุดๆเลยนะครับผ่านช็อตคลิปจนหยุดดูไม่ได้นะครับชิงรางวัลมากกว่า 300,000 บาทนะครับผมรางวัลรวมพร้อมกับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณครับรุ่นประชาชนทั่วไปเนี่ยรางวัลที่1บอกเลยว่าขนลุกแน่นอนเพราะถ้าได้ยินเงินรางวัลนะครับผมก็คือ 100,000 บาท 100,000 บาทเลยนะครับแล้วก็มีรางวัลที่2รางวัลที่3แล้วก็รางวัลชมเชยนะครับผมรุ่นเยาวชน16ถึง18ปีรางวัลที่1 35,000 บาทครับแล้วก็เช่นกันครับรางวัลที่2รางวัลที่3แล้วก็รางวัลชมเชยและรุ่นเยาวชนม.1 ถึงม.3 นะครับรางวัลที่1 20,000 บาทแล้วก็รางวัลที่2รางวัลที่3และรางวัลชมเชย3รางวัลนะครับเงื่อนไขการส่งผลงานผู้สมัครจะต้องเป็นสัญชาติไทยนะครับไม่จำกัดว่าท่านจะเป็นคนจังหวัดไหนขอแค่มีสัญชาติไทยทำคลิปได้ครับส่งผลงานได้ท่านละ1คลิปเท่านั้นนะครับถ่ายทำคลิปแนวตั้งอัตราส่วน9ต่อ16ความยาว 1-3 นาทีนะครับตามชื่อเลยช็อตคลิปนะครับแสดงว่าคุณภาพต้องแน่นนะครับในระยะเวลาเท่านี้นะครับถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่าในจังหวัดระนองอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอครับนอกจากนี้นะครับก็มีการถ่ายทำจริงจะต้องถ่ายทำจริงด้วยนะครับห้ามใช้ AI เจนขึ้นมานะครับผมสร้างภาพบุคคลหรือฉากหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็น AI ห้ามเด็ดขาดนะครับถ้าเจอถือว่าโดนตัดสิทธิ์นะครับเตือนแล้วนะตรงนี้คืออย่าใช้ AI ในการสร้างขึ้นมานะครับผลงานต้องผลิตใหม่นะครับไม่เคยส่งประกวดหรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนเลยนะครับถ้าเคยผลิตไปแล้วแล้วเอามาส่งซ้ำในงานนี้โอเคไม่ได้นะครับและสุดท้ายเลยคือไฟล์ต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD นะครับหรือก็คือ 1,080 คูณ 1,920 นะครับก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมนะครับรวมถึงการส่งผลงานด้วยนะครับสามารถไปตามหาลิงก์สมัครได้ที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับชื่อนี้เลยนะครับเสิร์ชชื่อเต็มๆได้เลยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองครับก็นั่นแหละครับผมไปลองประลองฝีมือกันได้นะครับไม่แน่นะครับรางวัลที่1อาจจะเป็นของคุณนะครับถึงไม่ใช่รางวัลที่1เนี่ยรางวัลที่2รางวัลที่3หรือรางวัลชมเชยเนี่ยก็อาจจะเป็นของทุกท่านก็ได้นะครับอย่างประชาชนทั่วไปเนี่ยขนาดรางวัลชมเชย5รางวัลเนี่ยยังรางวัลละ 10,000 บาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากทุกท่านเนี่ยได้ลองกันจริงๆครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมในช่วงของวันนี้มีแต่ข่าวสารที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าข่าวสารของเราน่าสนใจแล้วก็อยากจะติดตามต่อไปเนี่ยก็สามารถติดตามรายการของเราเล่าข่าวดามันได้เป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ทั้งหมดนี้แหละครับคือข่าวสารของวันนี้แล้วนะครับผมวันนี้นะครับกระผมน้องดิววสุวสุรัตน์วีรสัยแล้วก็พี่ตาธีรพลนะครับรวมถึงทีมงานโสทภูเก็ตขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่า

0: ถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาว่าหน่วยงานความมั่นคงเร่งตรวจสอบและประเมินสถานการณ์พร้อมบูรณาการกำลังทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยประชาชนรวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานจากจุดเกิดเหตุเพื่อขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งดูแลพื้นที่และสร้างความปลอดภัยในชุมชน
1: สาเหตุหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงศักยภาพเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการทดสอบการก่อเหตุของกลุ่มแนวร่วมบางส่วนที่มีการรีครูทเข้าสู่กระบวนการเรื่องที่สามก็น่าจะเกี่ยวข้องในเรื่องของมีความเชื่อมโยงซึ่งอันนี้เราต้องดูเรื่องของภัยแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งในส่วนของยาเสพติดก็ดีเรื่องของสินค้าหนีภาษีก็ดีซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยโดยปกติก็จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นท่อน้ำเลี้ยงซึ่งเราก็ต้องมาดูความเชื่อมโยงในแต่ละเหตุการณ์ว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงจุดไหนได้บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้งนะครับก็สามารถที่จะตั้งสมมติฐานไว้ได้ทั้งหมดนะครับแต่คิดว่ามีความเชื่อมโยงและก็สมประโยชน์กันในหลายๆประเด็น
0: ด้านพันตำรวจเอกสรชาติปร่ำเปงผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นใน4จังหวัดได้แก่ยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลารวม75เหตุการณ์ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุขณะที่พันโทเชิดอักษรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายอาคารเสียหาย17แห่งยานพาหนะ40คันและเสาไฟฟ้า32ต้นพร้อมจัดตั้งศูนย์การสื่อสารและช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นกลไกประสานงานระหว่างผู้ได้รับความเสียหายกับหน่วยงานภาครัฐเร่งรัดการประเมินและชดเชยความเสียหายรวมถึงติดตามการช่วยเหลือเป็นรายกรณีโดยมีทีมปฏิบัติงานในพื้นที่4จังหวัดชายแดนใต้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการเยียวยาได้อย่างรวดเร็วยืนยันว่าภาครัฐจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและหากพบเห็นเบาะแสบุคคลหรือพฤติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงหัวหน้าพรรคประชาชนประณามเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้เสนอรัฐบาลทบทวนระบบข่าวกรองและความมั่นคงยกระดับการป้องกันและป้องปรามเหตุรุนแรงควบคู่กับกระบวนการเจรจาสันติภาพ
2: นายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนประนามเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเหตุระเบิดและวางเพลิง51จุดเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าแม้รัฐบาลจะใช้งบประมาณแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ตลอด20ปีที่ผ่านมากว่า700ล้านบาทแต่ยังเกิดเหตุรุนแรงเป็นวงกว้างจึงเสนอให้รัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงทบทวนแนวทางการทำงานโดยเน้นปรับระบบข่าวกรองจากการรับรู้เหตุเป็นการป้องกันล่วงหน้าสร้างความไว้วางใจกับประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงพรรคประชาชนเสนอ5แนวทางได้แก่1การพัฒนาระบบข่าวกรองเชิงป้องกัน2การสร้างความไว้วางใจเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้านข้อมูลข่าวสาร3การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทหารตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยข่าวกรอง4การประสานข่าวกรองชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและต่างประเทศโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเครือข่ายและเส้นทางข้ามพรมแดนและ5การเดินหน้าพูดคุยสันติภาพควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยพร้อมรักษาช่องทางการพูดคุยให้ต่อเนื่อง
3: เหตุการณ์51จุดในคืนเดียวจึงไม่ควรนำไปสู่คำตอบเพียงคำตอบเดียวว่ารัฐบาลจะต้องเพิ่มกำลังทหารรัฐบาลจะต้องเพิ่มการใช้อำนาจพิเศษรัฐบาลควรจะต้องเพิ่มด่านตรวจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับแต่เรื่องของการทบทวนระบบความมั่นคงทั้งระบบที่หมายถึงตัวระบบข่าวกรองการวิเคราะห์การประเมินสถานการณ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานการทำงานร่วมกับประชาชนและชุมชนไปจนถึงการทำงานร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นจึงเป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกัน
2: ส่วนกรณีที่มีการวิจารณ์ส.ส.พรรคประชาชนว่าออกมาพูดถึงการกระทำของเจ้าหน้าที่เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากผู้ก่อเหตุ นายณัฐพงษ์ยืนยันว่าสิ่งสำคัญคือการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแก่ประชาชนและเปิดโอกาสให้ส.ส.ในฐานะตัวแทนประชาชนสะท้อนข้อสังเกตอย่างรอบด้านพร้อมย้ำว่ารัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือ

0: ็ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชาชนคือหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาความไม่สงบในระยะยาวชวิสาปทุมมารายงาน
1: ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ตั้งเป้าบรรลุข้อตกลงพร้อมผลักดันการยกเว้นภาษีสินค้าไทยเพิ่มเติม
2: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าปลายเดือนสิงหาคมนี้ทีมไทยแลนด์จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ซึ่งฝ่ายไทยได้เตรียมข้อมูลและประเด็นการหารือไว้แล้วโดยคณะทำงานฝ่ายเทคนิคจะเดินทางไปล่วงหน้าเพื่อเตรียมรายละเอียดและหารือประเด็นสำคัญก่อนการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายซึ่งรัฐบาลคาดหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้สำหรับ ART ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะการเจรจาภาษีศุลกากรแต่รวมถึงมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคทางการค้าและการอำนวยความสะดวกทางการค้าพร้อมหารือประเด็นต่างๆเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยทั้งนี้ฝ่ายไทยจะใช้การเจรจา ART ผลักดันการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าส่งออกสำคัญเพิ่มเติม
3: ถ้าเราเจรจาเรื่องนี้จบเนี่ยเราก็น่าจะได้เฟเวอร์ในเรื่องของอัตราภาษีที่ลดลงแต่อย่างไรก็แล้วแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้มีการเจรจามีสินค้าที่เราส่งออกที่อเมริกามีมูลค่า 72% ที่ได้รับการยกเว้นไม่คิดภาษีอยู่แล้ว exempt นะคะยังเหลืออีกแค่ 28% เพราะฉะนั้นความเสี่ยงจะอยู่ที่ 28% ของสินค้ามูลค่าสินค้ากลุ่มนี้ซึ่งเราก็มีการขอไปเรียบร้อยแล้วว่าเราอยากจะมีการยกเว้นอะไรบ้างมีอยู่7เรื่องด้วยกันมีตั้งแต่สินค้าเกษตรสินค้าใดๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็ยังต้องมีการเจรจากันไม่ได้เป็นข้อกังวลอะไร
2: นอกจากนี้นางสุภจิตยังกล่าวอีกว่าไทยยังอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลชี้แจงต่อสหรัฐในประเด็นการไต่สวนตามมาตรา301ทั้งเรื่องแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างรวมถึงข้อกังวลว่าไทยอาจเป็นทางผ่านของสินค้าจากประเทศอื่นโดยเฉพาะจีนโดยไทยจะมุ่งสร้างความเข้าใจและผลักดันให้การเจรจาไปในทิศทางที่เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงกรณีจำหน่ายซอสปรุงรสหมดอายุระบุไม่เข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.โรงงานเตรียมประสานพาณิชย์และสคบ.ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการลักลอบนำซอสปรุงรสที่ไม่ได้มาตรฐานและหมดอายุซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตได้กำหนดให้รอการทำลายทิ้งมาจำหน่ายให้แก่ร้านค้ารายย่อยโดยชี้แจงว่าจากการประเมินเบื้องต้นกรณีดังกล่าวไม่เข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงานเนื่องจากสินค้าดังกล่าวผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามมาตรฐานตั้งแต่ต้นไม่ได้เกิดข้อบกพร่องในขั้นตอนการผลิตแต่อย่างใดทว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการลักลอบนำสินค้าที่ค้างสต็อกจนหมดอายุหรือรอการทำลายออกไปจำหน่ายต่อซึ่งบุคคลที่นำสินค้าดังกล่าวไปจำหน่ายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อคุณภาพของสินค้าโดยตรงหากเป็นสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไปสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.จะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประเภทซอสปรุงรสอาจอยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจหน้าที่โดยตรงดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเตรียมหารือและประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป
4: เดี๋ยวจะได้คุยกับสมอ.คือขายของออกมาแล้วผลิตของออกมาแล้วแล้วมันหมดอายุเนี่ยเดี๋ยวคงต้องขอไปเช็คอีกทีนึงก่อนไม่เกี่ยวกับโรงงานในเซนนี้หมายถึงว่าไม่ได้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการผลิตของโรงงานเพียงแต่กระบวนการที่โรงงานเขาแอบเอาไปขายมันยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องขั้นตอนการผลิตหรืออะไรอันนี้ใครเป็นคนเอาไปขายก็ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าที่ออกไปถ้าเกิดเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเราจะให้สมอ.เข้าไปดูแต่คราวนี้เรื่องซีอิ๊วอาจจะยังไม่ใช่เดี๋ยวจะไปถามพาณิชย์กับทางสคบ.ก่อน
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสื่อเอเชียแปซิฟิกขับเคลื่อนอนาคตสื่อในยุค AI พร้อมโชว์ศักยภาพด้าน AI ตรวจสอบข่าวปลอมนางณัฐนันท์รจนกรผู้อำนวยการกองการต่างประเทศกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกณกรุงกาฎมันดุประเทศเนปาลโดยระบุว่าเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะ AI สร้างทั้งโอกาสและความท้าทายต่อสื่อสาธารณะจึงควรนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนควบคู่กับการสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูล พร้อมเน้นความร่วมมือด้านการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินในโอกาสนี้นางสาววัชรติยาวัชโรบลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI กองเทคโนโลยีดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคจัดโดย AIBD ร่วมกับสมาคมนักวิทยุกระจายเสียงชุมชนแห่งเนปาลภายใต้หัวข้อความท้าทายและโอกาสสำหรับการแพร่ภาพกระจายเสียงในยุคสื่อครอบรวมและร่วมบรรยายนำเสนอการประยุกต์ใช้ AI และ Generative AI เพื่อสนับสนุนนักข่าวและผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อในการตรวจสอบวิเคราะห์และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลตลอดจนรับมือกับข้อมูลเท็จและข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพร้อมนำเสนอแพลตฟอร์มนวัตกรรม Fake News Deep Verifyระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยบูรณาการโมเดลภาษาขนาดใหญ่การสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์การวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายรูปแบบและการตรวจสอบโดยอ้างอิงหลักฐานเพื่อช่วยให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงของสื่อมวลชนรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 เชิญชวนผู้พิการที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยจะปิดลงทะเบียนสิ้นเดือนกันยายนนี้พันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยกำหนดประเภทและกลุ่มผู้มีสิทธิสมัครได้แก่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิมที่ยังคงมีสถานะเป็นตัวแทนจำหน่ายณวันที่1กรกฎาคม2569และต้องคงสถานะจนถึงวันที่ปิดรับสมัครประกอบด้วย2กลุ่มคือกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักหรือ L6 แบบใบเฉพาะตัวแทนจำหน่ายโครงการสลาก80และกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6หรือ L6 แบบดิจิทัลกลุ่มผู้มีสิทธิ์สมัครในกลุ่มคนพิการโดยจะต้องมีคุณสมบัติเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ยังคงสถานะเป็นปัจจุบันตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ด้วยตนเองทั้งนี้สำนักงานกำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นตัวแทนต้องยื่นใบสมัครผ่านระบบรับสมัครทางเว็บไซต์www.glo.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569เวลา 15:00 น.โดยจะต้องดำเนินการยื่นใบสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้นจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกภายใต้กระบวนการที่มีมาตรฐานและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ www.slak80.net ต่อไป
5: เชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้พิการนะครับท่านอยากเป็นตัวแทนโอกาสท่านมาแล้วท่านมีสิทธิ์ท่านมีโอกาสแล้วมาขาย N3 เพราะว่า N3 เป็นสลากที่ท่านไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะว่าเราจะลงทุนให้เราจะมีเสื้อกั๊กให้จำได้ไหมครับแล้วก็จะมี QR code ให้ท่านไม่ต้องมีโทรศัพท์มือถือก็ได้เลยก็สามารถดำเนินการได้รวมทั้งสลาก N3 เนี่ยไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายเราก่อนท่านเป็นตัวแทนท่านสามารถไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านได้เงินเท่านั้นไม่ต้องลงทุนอันนี้สำคัญมากวันนี้จนถึงวันที่30กันยาเปิดรับสมัครอยู่กับทั่วประเทศเลยนะครับไม่ต้องอยู่ในระบบเลยโอกาสท่านมาถึงแล้วนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักสลากนะครับ www.glo.or.th นะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็มาที่สำนักงานสลากได้เลย
1: ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันสำนักงานมีตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 ทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 26,000 รายโดยได้รับสลากรายละ 2,000 รายการต่องวดโดยตัวแทนจะได้รับส่วนแบ่งจากการจำหน่ายรายการละ2บาทโดยไม่ต้องลงทุนซื้อสลากไปจำหน่ายและหากจำหน่ายได้หมดจะสร้างรายได้ให้กับตัวแทน 4,000 บาทต่องวด
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาราที่ส่งผลกระทบทางอ้อมให้บางพื้นที่ของประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราอยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมด้วยการดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นจะทำให้กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27สิงหาคมถือเป็นผลดีช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอาทิจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่จากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มจากการตกสะสมของฝนช่วงที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจมีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้
8: เราห่วงพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือที่ผ่านมาเนี่ยทางหน้าเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าปลอดภัยเพราะว่าตัวร่องมันก็ยังพาดผ่านอยู่นะครับถ้ามันมีพายุเข้าไปเติมอีกก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เพราะเนื่องจากว่าดินมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วโซนนั้นรวมถึงภาคกลางแถบเพชรบูรณ์สุโขทัยพิษณุโลกนะครับที่ฝั่งทางหน้าอุตรดิตถ์เนี่ยมันก็ยังมีเรียกมีการตกของฝนเยอะอยู่ในช่วงที่ผ่านมาถ้ามันมีฝนมาเติมอีกแม้ไม่ได้หนักมากถึง200-300มิลแต่เติมขนาดถึงประมาณ100มิลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เนื่องจากดินโซนนี้มันอิ่มตัวเต็มที่แล้ว
7: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมศึกษาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่พร้อมเตรียมขุดคลองเลี่ยงเมืองงบประมาณ 20,000 ล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดน่าน
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านว่าการสำรวจความเสียหายในพื้นที่ดำเนินการไปแล้วประมาณ180ขณะนี้ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินครอบคลุมทุกกลุ่มทั้งด้านการปลูกข้าวประมงและปศุสัตว์ล่าสุดได้มีการออกประกาศปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินเยียวยาขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัวซึ่งถือเป็นการปรับอัตราใหม่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2565โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความห่วงใยถึงปัญหาความล่าช้าในการจ่ายเงินเยียวยาโดยได้กำชับให้เร่งดำเนินการและจะมีการประกาศกำหนดกรอบระยะเวลาการจ่ายเงินที่ชัดเจนให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วที่สุดเพื่อลดความกังวลของเกษตรกรสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนให้ศึกษาการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณน้ำพร้อมมีแผนที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างคลองเลี่ยงเมืองซึ่งทางกระทรวงได้เคยศึกษาความเป็นไปได้ไว้แล้วเบื้องต้นจากการลงพื้นที่และสรุปข้อมูลร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดคาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 20,000 ล้านบาทโดยหลังจากนี้จะต้องมีการพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณอย่างรอบคอบต่อไป
10: การเก็บกักน้ำเนี่ยนะครับตามลุ่มน้ำต่างๆไม่เพียงพอมันก็จะทำให้เราต้องคอยชดเชยเป็นไปทุกปีบางปีเฉลี่ยแล้วน่าจะปีเราเป็น 20,000 ล้านแล้วชาวบ้านจริงๆก็ไม่อยากได้รับชดเชยหรอกเพราะว่าไม่คุ้มกับที่ว่าเขาต้องไปอยู่ในบ้านตัวเองซึ่งน้ำท่วมก็ออกไปไม่ได้เลยเนี่ยนะครับได้เงินชดเชยไปก็ไม่มีความหมายส่วนจังหวัดน่านเองมันก็มีโครงการที่จะทำคลองเลี่ยงเมืองนะครับจำได้ว่าน่าจะ 20,000 กว่าล้านก็คงต้องค่อยๆดูกันว่างบประมาณจะเอื้อสามารถเอางบประมาณส่วนไหนมาถ้าเพิ่มจำนวน 20,000 ล้านเนี่ยมันต้องใช้ปีละเท่าไหร่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับ
9: ในส่วนของประเด็นแนวคิดการนำระบบประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจ่ายค่าเยียวยานายสุริยะกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดของข้อเสนอดังกล่าวอย่างแน่ชัดแต่หากพิจารณาแล้วพบว่าเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้เป็นมาตรการใหม่ที่ดีได้รัฐบาลก็พร้อมที่จะเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
7: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าเร่งช่วยเหลือโรงเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Traffic Edu เพิ่มช่องทางคุ้มครองความปลอดภัยครูและนักเรียนตลอด24ชั่วโมง
11: นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องคือการดูแลความปลอดภัยฟื้นฟูโรงเรียนได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านทั้ง3เขตสำรวจความเสียหายและความปลอดภัยของอาคารเรียนโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าพร้อมจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นกว่า 1.5 ล้านบาทสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่และเร่งทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนด้วยความปลอดภัย 100% รวมถึงจัดระบบการเรียนการสอนทดเชยระหว่างรอฟื้นฟูจัดตั้งกลุ่มอาสาและศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์เครือข่ายภาคเหนือ26ศูนย์นำอาชีวะจิตอาสาแจกข้าวกล่องถุงยางชีพและสนับสนุนเครื่องมือช่วยประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและเขตพื้นที่การศึกษาได้ร่วมมอบถุงยางชีพรวม 1,500 ถุง
12: เราได้จัดให้ทีมอาชีวะได้มีการจัดครัวอาสาอาชีวะจิตอาสานะครับแล้วก็ตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์เครือข่ายภาคเหนือทั้งหมด26ศูนย์จาก30วิทยาลัยทั้งแจกข้าวกล่องทั้งเรื่องของการระดมถุงยังชีพช่วยเหลือแล้วก็เขตพื้นที่การศึกษาก็ได้มอบเงินให้1ล้านบาทในการไปซ่อมอาคารเรียนในโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่านระดมอาสาสมัครในหลายจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือได้ระดมช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่เปื้อนโคลนนำเครื่องไม้เครื่องมือและก็ถุงยังชีพมาดูแลบ้านเรือนราษฎร
11: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน Taffy Edu ช่องทางแจ้งเหตุของศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองซึ่งพร้อมเปิดใช้งานตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมคุ้มครอง6มิติได้แก่สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความรุนแรงการคุกคามและการล่วงละเมิดสุขภาวะสุขภาพจิตและพฤติกรรมเสี่ยงภัยดิจิทัลและความปลอดภัยสารสนเทศภัยสังคมสิ่งแวดล้อมและปัจจัยภายนอกภัยพิบัติอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยทางกายภาพประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าร่วมใช้งานระบบทักซี่เอฟดูได้ทันทีเพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือและคุ้มครองความปลอดภัยในทางศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
7: ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนพร้อมสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าธนาคารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดลงโดยเบื้องต้นมอบถุงยังชีพ 1,500 ชุดและอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดพร้อมลงพื้นที่ประเมินความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในพื้นที่ตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนเพื่อช่วยลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกหนี้เดิมของธนาคารนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ1ล้านบาทระยะเวลากู้เงินสูงสุด40ปีโดย3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยและสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ 20,000 บาทระยะเวลากู้24เดือนและ3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นส่วนผู้ประกอบการ SME มีสินเชื่อรีชาร์จวงเงินไม่เกินรายละ30ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุด10ปีและปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1ปีโดยธนาคารจะติดตามและประเมินความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยประชาชนสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือสายด่วน1115
13: ในเรื่องของการดูแลลูกค้าที่เป็นลูกค้าสินเชื่อปัจจุบันเนี่ยมีมาตรการด้วยกันหลายด้านมาตรการแรกก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับก็คือการพักชำระเงินต้นแล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ย3เดือนเป็นการให้โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตามประกาศของปภ.โดยลดภาระการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ให้กับลูกหนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งลูกหนี้ก็ได้รับการพิจารณาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนั่นหมายความว่าตัวดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทาง3เดือนนี้เนี่ยธนาคาร ก็คืออยู่ในระหว่างการพักชำระหนี้ธนาคารยกให้ส่วนเงินต้นก็หลังจากนี้ก็ค่อยมาดำเนินการชำระกันแต่ทั้งนี้เนี่ยอันนี้เป็นโครงการที่ให้เป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความเดือดร้อนมากกว่านี้เนี่ยอันนี้ก็จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่กันต่อไป
7: นอกจากนี้ผู้อำนวยการธนาคารออมสินยังกล่าวอีกว่าสำหรับสินเชื่อฟื้นฟูบ้านเปิดให้ยื่นคำขอภายในวันที่30ธันวาคม2569ส่วนสินเชื่อรีชาร์จสำหรับผู้ประกอบการ SME ยื่นคำขอได้ภายในวันที่30กันยายน2569โครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
14: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
7: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดเน้นการบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกได้ติดตามการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสักแก้วและจันทบุรีโดยเน้นการบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมการมาตรการรองรับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในทุกมิติทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีปัญหาอุปสรรคให้เร่งรายงานต่อคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยกรณีเกิดอุทกภัยรุนแรงให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ยังไม่เสร็จ
16: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายอาลีมาดานิสตาเดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอิหร่านเปิดเผยภายหลังจากที่สหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่ออิหร่านโดยระบุว่าอิหร่านเตรียมพร้อมเต็มที่สำหรับการรับมือมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าศัตรูมีเจตนาที่จะก่อการร้ายทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านแต่อิหร่านมีเครื่องมือที่จะพร้อมตอบโต้และรู้วิธีการรับมือขณะเดียวกันจีนรัสเซียและอีกหลายประเทศจะไม่ยอมรับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐด้านโฆษกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านให้คำมั่นว่าอิหร่านจะโจมตีผลประโยชน์สำคัญและจุดยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของสหรัฐหากโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านเผชิญกับภัยคุกคาม
1: ทั้งนี้สหรัฐเตรียมดำเนินมาตรการดีเดย์ทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยจะโจมตีเครือข่ายทางการเงินและปิดกั้นแหล่งรายได้ทั้งหมดของอิหร่านพร้อมกับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางอ้อมที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่าน
7: นายโจลอมบาโดผู้ว่าการรัฐเนวาดาจากพรรครีพับลิกันเปิดเผยว่ารัฐเนวาดายื่นฟ้องรัฐบาลกลางสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อขอให้ศาลระงับแผนลดการจัดสรรน้ำจากแม่น้ำโคโลราโดหลังรัฐบาลกลางกำหนดให้รัฐในลุ่มน้ำตอนล่างได้แก่แอริโซนาแคลิฟอร์เนียและเนวาดาลดการใช้น้ำรวมกันสูงสุด 3,700 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีไปจนถึงปี 2579ด้านเจ้าหน้าที่รัฐเนวาดาระบุว่าแผนดังกล่าวอาจทำให้การจัดสรรน้ำให้แก่รัฐเนวาดาลดลงมากถึง2ใน3และกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจของรัฐนครลัสเวกัสซึ่งพึ่งพาน้ำจากแม่น้ำโคโลราโดมากถึงร้อยละ90ทั้งนี้แม่น้ำโคโลราโดเป็นแหล่งน้ำสำคัญของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐและเป็นแหล่งน้ำดื่มของประชาชนมากกว่า40ล้านคนซึ่งปัจจุบันกำลังเผชิญปัญหาการใช้น้ำเกินศักยภาพและภัยแล้งที่ยืดเยอะมานานหลายปี
1: สำนักงานสหประชาชาติในเฮติเปิดเผยว่าเกิดเหตุกลุ่มอาชญากรบุกโจมตีชุมชนเคนสคอฟบนพื้นที่เนินเขาใกล้กรุงปอร์เตอร์แบรงส์เมืองหลวงของเฮติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย47รายและได้รับบาดเจ็บอีก22รายซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประชาชนในพื้นที่และเรียกร้องให้หัวหน้าตำรวจท้องถิ่นลาออกเนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากสถานีตำรวจเพียงไม่กี่นาทีรวมถึงไม่พอใจต่อการที่ชุมชนดังกล่าวเผชิญการโจมตีหลายครั้งตั้งแต่ปีที่แล้วจนทำให้ประชาชนหลายพันคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นด้านรัฐบาลเฮติประณามเหตุโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายและให้คำมั่นว่าจะเพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งนี้กลุ่มอาชญากรได้ขยายอำนาจในกรุงปอร์เตอร์แบรงค์และพื้นที่ใกล้เคียงแม้นานาชาติพยายามสนับสนุนตำรวจเฮติในการปราบปรามกลุ่มอาชญากรเหล่านี้แล้วก็ตาม
7: กรมการค้าต่างประเทศของอินเดียประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีที่บังคับใช้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565เนื่องจากในเวลานี้อินเดียมีปริมาณข้าวสาลีสำรองเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศโดยมีผลิตผลข้าวสาลีกว่า120ล้านตันในปีเพาะปลูก2568ถึงปี2569เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากปีก่อนหน้าขณะเดียวกันการเปิดให้มีการส่งออกข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีอีกครั้งจะช่วยจูงใจให้ภาคการเกษตรของอินเดียเพิ่มการผลิตข้าวสาลีในอีกหลายปีข้างหน้านายฟานจีฟโชปราปลัดกระทรวงอาหารและการกระจายสินค้าสาธารณะของอินเดียกล่าวว่าการเปิดให้มีการส่งออกข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีจะช่วยผลักดันราคาภายในประเทศให้เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนมันเดย์ไนท์เป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์สิงห์บลูเชลซีภายใต้การคุมทัพของชาบีอลอนโซเปิดฤดูกาลใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะเจ้าสัวน้อยฟูลแลมถึงถิ่นคาร์เวนคอตเทจ3ประตูต่อ2คว้า3แต้มแรกประเดิมฤดูกาลใหม่ได้สำเร็จความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวนิโก้กอนซาเลสกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมแล้วด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์ด้านเจมส์เพียสและเดวิดออนสตรีน2ผู้สื่อข่าววงในของลิเวอร์พูลรายงานตรงกันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีแผนดึงโคดี้กักโปปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้หลังจากปล่อยทั้งซาวินโยและโอมามามูชไปให้สเปอร์แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดโต๊ะเจรจาอย่างเป็นทางการของทั้ง2สโมสรเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางถึงท่าอากาศยานหน่อยบายกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2พบกับทีมชาติเวียดนามในวันพรุ่งนี้หลังนัดแรกไทยแพ้มา0ประตูต่อ2แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมยังมีความเชื่อมั่นและพร้อมสร้างปัญหาให้เวียดนามแม้นัดแรกจะแพ้มาโดยไทยมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ ด้านเจฮานาฟีมามะกองหน้าทีมชาติไทยยอมรับว่าเกมนี้เป็นงานยากหลังตกเป็นรองถึง2ประตูแต่ทีมจะพยายามเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางถึงประเทศไทยหลังไปคว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดกาครับ2026ที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปของฟุตบอลหญิงไทย U17 คือการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคมนี้ณชลบุรีสเตเดียมซึ่งไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและพูตานศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแบ่งกลุ่มB นัดสุดท้ายทีมนักตบสาวไทยฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องตบเอาชนะคาซัคสถาน 3-1 เซต 25-22 25-16 23-25 และ 25-11 คว้าชัย3นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาในรอบสุดท้ายโปรเมเอริยาจุฑานุการทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์สกอร์รวม11อันเดอร์พาร์คว้าอันดับ7ร่วมพร้อมทำสถิติเป็นนักกอล์ฟไทยที่ผลงานดีที่สุดในรายการนี้ขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวฟอร์มแรงจากญี่ปุ่นที่นำม้วนเดียวจบด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พาร์คว้าถ้วยแชมป์ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาร่วมแถลงข่าว Meet the Place Asian Game ครั้งที่20ณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมได้แก่เทควันโดคูราตศิลปะการต่อสู้ผสมผสานยูจิตสูบูซูคาราเต้ยูโดและจักรยานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทั้งงบประมาณการเตรียมตัวการเดินทางและจัดตั้งไทเฮาส์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อดูแลด้านอาหารการแพทย์และอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทอง
18: จริงๆแล้วเนี่ยทางโอลิมปิกแห่งประเทศไทยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทางกกท.ก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทั้งเรื่องของการสนับสนุนนักกีฬาที่จะไปแข่งเอเชียนเกมที่นาโกย่าก็ความคาดหวังก็ไม่ต่ำกว่า15เหรียญทองนะครับตามที่เราประเมินกับทางสมาคมต่างๆที่มีลุ้นขั้นต่ำ15เราก็หวังว่าอาจจะไปได้เยอะกว่า15นะครับเชื่อมั่นว่าวันนี้ประเทศไทยพร้อมครับที่จะเข้าร่วมแล้วก็นักกีฬาทุกคนก็มีขวัญและกำลังใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ครับ
17: ขณะที่8สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมแถลงข่าวได้เปิดเผยเป้าหมายและความคาดหวังในการแข่งขันครั้งนี้โดยตั้งเป้ารวม3เหรียญทองจากเทควันโดคูราตและยูจิตสูส่วน MMA หวังเหรียญใดก็ได้1เหรียญวูซูหวังติด1ใน5คาราเต้หวังติด1ใน3ยูโดหวัง1เหรียญทองแดงและจักรยานขอเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงนายศักชายทับสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าว MTAT มวยไทย Movement 2026ถึง2028การขับเคลื่อนสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ปี2028พร้อมการเปิดตัวพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยรวมทั้งได้รับเกียรติจากบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานสำหรับแนวทางของสมาคมคือการพัฒนาระบบนิเวศกีฬามวยไทยผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์มวยไทยฟอร์เรื่องวัฒนธรรมไทยและอยู่บนเส้นทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามกระบวนการโอลิมปิกโดยการทำงานของสมาคมจะไม่แตะเรื่องมวยอาชีพเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนบนเส้นทางโอลิมปิกเกมขับเคลื่อนมวยไทยให้ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกและผลักดันให้กีฬามวยไทยได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกม สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ5นักเทนนิสชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 Davis Cup World Group 2เตรียมยกพลไปเยือนทีมชาติคาซัคสถานณเมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่ 18-20 กันยายนโดยรายชื่อนักกีฬาไทยทั้ง5คนประกอบด้วยกสิทธิ์สำเร็จแม็กซิมัสพราพลโจรภวิศสอนหลักทรัพย์ธนเพชรฉันทะและปัจญาอิสโรปุริภัสสอนการรายงาน
6: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทเช่นถั่วโปไพ่คำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อบัตรใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
20: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่ 25-26 สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 น.
16: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Times หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวน
1: ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องมะเร็งกระเพาะปัสสาวะถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัวท่านผู้ฟังคะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นอีกหนึ่งโรคภัยเงียบใกล้ตัวที่ใครอาจไม่เคยคิดเนื่องด้วยอาการป่วยในระยะแรกอาจไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายมากนักแต่หากปล่อยเอาไว้หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงอาจทำให้กลายเป็นอาการป่วยเรื้อรังยากเกินที่จะรักษาได้สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ให้ข้อมูลไว้ว่ามะเร็งกระเพาะปัสสาวะเกิดจากภาวะที่เซลล์เยื่อบุผิวด้านในของกระเพาะปัสสาวะเจริญเติบโตเร็วผิดปกติกลายเป็นเนื้อร้ายในระยะแรกมักไม่แสดงอาการแต่เมื่อเซลล์มะเร็งเจริญเติบโตขึ้นผู้ป่วยอาจมีอาการปัสสาวะปนเลือดหรือปวดขณะปัสสาวะส่วนมากมักพบในเพศชายอายุ45ปีถึงอายุ65ปีและพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 3-4 เท่าสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะปัจจุบันยังไม่ทราบเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรคทั้งหมดแต่พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเสี่ยงอาทิการสูบบุหรี่การสัมผัสสารเคมีจากการประกอบอาชีพสารก่อมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะคือสารเคมีจำพวกอโรมาติกเอมินซึ่งเป็นสารเคมีที่พบในอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีเช่นสีย้อมยางโฟมยาฆ่าแมลงนอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในมลพิษจากสิ่งแวดล้อมเช่นการเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลยางยาสูบเป็นต้นและการติดเชื้อหรือระคายเคืองในกระเพาะปัสสาวะแบบเรื้อรังการตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะตรวจในผู้ที่มีอาการที่ต้องสงสัยโดยอาการที่พบบ่อยที่สุดคือปัสสาวะเป็นเลือดซึ่งมีโอกาสร้อยละ20ที่จะพบมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะการตรวจวินิจฉัยปัจจุบันอาศัยการส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะร่วมกับการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือทำการอัลตราซาวด์อวัยวะในระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อทำการวินิจฉัยหาสาเหตุต่อไปแนวทางการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของโรครวมถึงสุขภาพของผู้ป่วยซึ่งแพทย์มักใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีอาทิการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะมักใช้รักษามะเร็งระยะเริ่มต้นการผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะผ่านช่องท้องมักใช้รักษามะเร็งระยะลุกลามสู่ผนังกระเพาะปัสสาวะและเนื้อเยื่อหรืออวัยวะบริเวณใกล้เคียงและการใช้เคมีบำบัดรังสีรักษามักใช้รักษาหลังผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดแล้วหรือใช้ร่วมกันกรณีไม่สามารถผ่าตัดได้ทั้งนี้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำจิตใจให้แจ่มใสจะทำให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งร้ายและมีสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงจบบทความประจำวันเรื่องมะเร็งกระเพาะปัสสาวะถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัวเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
21: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
22: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
21: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
22: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
23: เรารักประเทศไทย
24: นี่เธอ
2: ข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
3: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
2: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
3: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดินและทิติมาอินกลัมอ่าน

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไม่

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะวันนี้พบกับรายการปพ.พบประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันได้แก่จังหวัดระนองภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและจังหวัดใกล้เคียงค่ะพร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอรับฟังรับชมได้ทั่วประเทศทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 นถึง 14:00 นภายใต้การดำเนินการของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตโดยมอบหมายให้ส่วนป้องกันและปฏิบัติการจัดทำรายการวิทยุนี้ขึ้นเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาภัยซึ่งรายการวิทยุนี้นะคะได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตโดยมีติ๊กนะคะวริทยาบุญรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้มาคนเดียวนะคะพอดีพี่จตุพงศ์ติดภารกิจการประชุมนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็มีข้อมูลสาระดีๆมานำเรียนท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะเราก็ที่ลืมไม่ได้เลยนะคะท่านผู้ฟังในกรณีที่ท่านผู้ฟังเองประสบพบเหตุสารภัยนะคะไม่ว่าจะเจอกับตัวเองหรือกับคนที่รู้จักนะคะก็สามารถแจ้งบอกได้นะคะติดต่อใครไม่ได้ติดต่อหาเราเลยนะคะ1784เบอร์ฮอตไลน์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสารภัยนะคะเกี่ยวกับสาธารณสาธารณภัยทุกอย่างที่ท่านประสบพบเจอนะคะหากต้องการความช่วยเหลือนะคะสามารถโทรได้24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังเองก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะชื่อไทย Disaster Alert นะคะ THAIDISASTERALERT นะคะจะเป็นสีแดงๆนะคะรูปมือจากนั้นเนี่ยท่านฟังโหลดไว้ในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยโหลดไว้ในโทรศัพท์ได้ทั้งระบบ Android และ iOS นะคะในแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยแอปเดียวเนี่ยท่านฟังสามารถรับรู้ข้อมูลได้หลายหน่วยงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำในจังหวัดที่ท่านผู้ฟังอยากจะรู้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะเลือกได้ทั้งหมด3จังหวัดครั้งละ3จังหวัดนะคะดูจังหวัดไหนก็ได้ที่ท่านผู้ฟังอยากจะรู้นะคะรวมถึงประกาศแจ้งเตือนภัยของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เองถ้าท่านผู้ฟังติดตามข่าวก็จะเห็นว่าทางภาคเหนือก็จะมีเรื่องของอุทกภัยอยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้น้ำก็จะทยอยลงมาเรื่อยๆจนกว่าจะถึงภาคกลางนะคะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังเองที่อยากจะรู้ว่าอาจจะมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนทางโน้นนะคะก็สามารถที่จะดูไปถึงจังหวัดนู้นทางด้านบนได้ด้วยนะคะสามารถเลือกได้3จังหวัดจะได้ดูว่าตอนนี้มีประกาศแจ้งเตือนภัยของจังหวัดแต่ละจังหวัดอย่างไรบ้างนะคะมีเหตุอะไรบ้างด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะคะโหลดไว้นี่ฟรีนะคะท่านฟังลองดูนะคะแล้วก็กับหมายเลขโทรศัพท์ของเราอย่าลืมนะคะ1784ในการขอรับความช่วยเหลือนะคะแต่ถ้าท่านฟังเองเนี่ยเจอสารภัยนะคะที่คิดว่าอยากจะได้รับความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนใกล้ๆในพื้นที่ของท่านเองนะคะติดต่อได้กับท้องถิ่นท้องที่ในพื้นที่ของท่านนะคะท้องที่ก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะท้องถิ่นก็เป็นเทศบาลอบตที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะคะหรือประสานไปที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดที่ประจำอยู่ทุกจังหวัดนะคะอยู่ที่สารกลางจังหวัดได้เลยนะคะเพื่อขอรับความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะทุกสัปดาห์เราก็จะกลับมาพบกันนะคะกับรายการปพ.พบประชาชนเพื่อประชาชนค่ะข้อมูลสาระดีๆเราก็ยังมีอีกเช่นเคยนะคะตั้งแต่เรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะปริมาณน้ำนะคะของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันสถิติอุบัติเหตุทางถนนนะคะเป็นสถิติของเมื่อวานนะคะมานำเรียนให้ฟังว่า5จังหวัดของเรามีจังหวัดไหนบ้างมีสถิติด้านการอุบัติเหตุมากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงข้อมูลสาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเมื่อกี้เราก็เข้าสู่รายการมานะคะก็ในส่วนของมีเพลงเพราะๆให้ท่านฟังด้วยนะคะกับรายการดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆกับทางรายการอีกสัก2เพลงนะคะแล้วก็กลับมาฟังข้อมูลสาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ

ค่ะฟังเพลงเพราะๆสบายๆนะคะกับรายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อกี้เราก็บอกไว้นะคะว่าเรามีข้อมูลสาระดีๆนะคะกับรายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนนะคะเริ่มด้วยการพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้านะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะในช่วงวันที่14ถึง26 24 25 26ก็จะอังคารพุธนี้นะคะแล้วก็วันที่30สิงหาจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคนะคะส่วนในช่วงวันที่27 28 29นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคในช่วงวันที่24 25 26ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะในช่วงวันที่27ถึง30สิงหานะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28ถึง34องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะท่านฟังคะพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็คือตั้งแต่วันจันทร์เมื่อวานจนถึงวันอาทิตย์ปลายสัปดาห์นี้เลยนะคะมานำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยคลื่นลมแรงนะคะคลื่นบางแห่งเนี่ยสูงมากกว่า3เมตรเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการออกเรือไปหาปลานะคะไปประกอบอาชีพหรือการนั่งเรือไปท่องเที่ยวนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าคลื่นลมแรงอันตรายนะคะส่วนเรือเล็กเนี่ยควรงดออกจากฝั่งไปเลยนะคะค่ะช่วงนี้ท่านผู้ฟังจะเห็นว่าจะมีฝนนะคะก็คือ40ถึง60บางพื้นที่ยังถึง60ถึง70เลยนะคะเมื่อมีฝนลงมาก็อากาศมันก็จะแปรปรวนหน่อยนะคะก็คือว่าบางทีก็จะมีแดดบ้างมีฝนบ้างนะคะสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญท่านฟังก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็เดินทางไปไหนก็ให้พกอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นร่มเป็นเสื้อกันฝนนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่แน่นอนนะคะบางทีเราอาจจะเห็นว่าวันนี้มีแดดแป๊บๆก็ฝนตกนะคะเหมือนว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยช่วงเช้าก็อากาศครึ้มๆนะคะก็มีแดดอยู่พักนึงตอนนี้ฝนตกหนักตอนนี้หยุดแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยฝนไม่ได้มาแค่ฝนอย่างเดียวมีฟ้าร้องด้วยนะคะมีกรณีของฟ้าเปรี้ยงป้างด้วยนะคะฉันต้องระวังด้วยนะคะในการเดินทางอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็อย่าหลบอยู่ใต้อาคารหลบที่ป้ายโฆษณาใหญ่ๆนะคะดังนั้นต้องดูด้วยนะคะก็การจะออกไปไหนก็ช่วงฝนตกเนี่ยท่านฟังต้องดูด้วยนะคะบางทีเนี่ยช่วงนี้ถ้ามีฝนฟ้าคะนองก็ต้องระมัดระวังนะคะจะหลบในอาคารให้มันเป็นที่ปลอดภัยหน่อยนะคะเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ในบางทีกิ่งไม้มันหล่นลงมาได้นะคะเพราะเราก็จะเห็นข่าวว่าบางทีเนี่ยกิ่งไม้ก็ต้นไม้ที่มีอายุนานๆนะคะแล้วเป็นต้นที่มีขนาดใหญ่ด้วยนะคะล้มลงมาเนี่ยอันตรายมากเลยนะคะช่วงนี้ลมมีฝนฟ้าคะนองไงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะต่อไปเมื่อเรามาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วนะคะเราก็จะต่อด้วยเรื่องของปริมาณน้ำเลยนะคะของ5จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะโดยข้อมูลนี้เราเอามาจากกรมชลประทานนะคะเป็นสถิติปริมาณน้ำของวันนี้เลยนะคะเริ่มจากจังหวัดกระบี่นะคะอ่างเก็บน้ำห้วยลึกนะคะปริมาณน้ำวันนี้อยู่ที่ 97.96% นะคะ 96% ค่ะอ่างเก็บน้ำคลองหยานะคะวันนี้อยู่ที่ 95.63% ค่ะ
่างเก็บน้ำคลองแห้งนะคะปริมาณน้ำวันนี้อยู่ที่ 51.93% ค่ะอ่างเก็บน้ำบางกำปลัดนะคะปริมาณน้ำอยู่ที่ 73.37% ค่ะอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวนะคะ 56.47% ค่ะอันนี้เป็น5อ่างนะคะของจังหวัดกระบี่ก็จะเห็นว่ามีปริมาณน้ำอยู่ในระดับครึ่งๆอ่างจนเกือบจะเต็มอ่างนะคะช่วงนี้ก็มีปริมาณฝนด้วยนะคะค่ะต่อไปจังหวัดตรังค่ะอ่างเก็บน้ำผู้เตยนะคะ 76.65% ค่ะอ่างเก็บน้ำคลองสายขาวนะคะ 54.22% ค่ะอ่างเก็บน้ำท่างิ้วนะคะ 52.18% ค่ะจังหวัดตรังมี3อ่างนะคะโดยปริมาณน้ำก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณครึ่งอ่างนะคะแล้วก็ยังมีปริมาณฝนเพิ่มด้วยนะคะช่วงนี้นะคะต่อไปจังหวัดระนองค่ะอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นค่ะ 100.79% ค่ะวันนี้คลองหาดส้มแป้นของจังหวัดระนองเนี่ยน้ำเต็มอ่างนะคะแต่ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้นะคะยังไม่ล้นอ่างนะคะแค่ 100.79 นะคะค่ะต่อไปจังหวัดภูเก็ตค่ะอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำนะคะ 42.62% ค่ะอ่างเก็บน้ำบางวาดนะคะ 57.45% ค่ะอ่างเก็บน้ำคลองกระทะนะคะ 61.40% ค่ะจังหวัดภูเก็ตก็อยู่ที่ปริมาณครึ่งอ่างเหมือนกันนะคะท่านฟังจะเห็นว่าจังหวัด5จังหวัดฝั่งอันดามันเราเนี่ยน้ำก็ยังอยู่ในปริมาณประมาณครึ่งอ่างถึงเกือบจะเต็มอ่างในบางแห่งนะคะแต่ก็ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยนะคะแต่ว่าเราเองก็มีฝนตกลงมานะคะถือว่าฝั่งอันดามันเราจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของอุทกภัยนะคะแต่ท่านผู้ฟังเองนะคะถ้าพื้นที่ของท่านประสบพบเจอปัญหาของอุทกภัยนะคะในช่วงฤดูฝนนี้นะคะท่านสามารถประสานนะคะโดยตรงนะคะได้กับส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านนะคะหรือท้องถิ่นท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านขอรับความช่วยเหลือไปที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดทุกจังหวัดที่ประจำอยู่ที่สารกลางจังหวัดหรือถ้าคิดอะไรไม่ออกค่ะใครไม่ได้นะคะโทรเข้าหมายเลขโทรศัพท์1784นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะคะเพื่อประสานขอรับความช่วยเหลือเรื่องของสารภัยนะคะโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตเรานะคะก็ดูแลทั้งหมด5จังหวัดนะคะที่ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ตรังพังงาภูเก็ตและระนองนะคะเราดูแลท่านผู้ฟังทั้ง5จังหวัดนี้นะคะแล้วก็เราเองก็มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตประจำจังหวัดตรังด้วยนะคะพื้นที่พี่น้องที่อยู่ในฝั่งพื้นที่จังหวัดตรังก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะเรามีเครื่องจักรพร้อมสนับสนุนทุกสารภัยอยู่แล้วนะคะสามารถเดินทางไปได้ทันทีนะคะจังหวัดตรังในพื้นที่ใกล้เคียงก็คือจังหวัดตรังกับจังหวัดกระบี่นะคะส่วนในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองนะคะเราเองก็ดูแลจังหวัดพังงาจังหวัดระนองคือทั้ง5จังหวัดเนี่ยเราดูแลทั้งหมดแต่เรามีศูนย์เครือข่ายนะคะมีศูนย์ย่อยนะคะคือศูนย์สาขาอยู่ที่จังหวัดตรังด้วยนะคะพร้อมสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกลในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณีเกิดเหตุสารภัยด้วยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อกี้เราก็ฟังเรื่องของพยากรณ์อากาศรวมถึงเรื่องของปริมาณน้ำแล้วนะคะต่อไปเราก็จะต่อก่อนที่เราจะฟังเรื่องของสถิติอุบัติเหตุทางถนนนะคะที่เรามานำเรียนท่านฟังทุกสัปดาห์เนี่ยเราก็ไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการสัก2เพลงค่ะ

ค่ะกลับมาพบกันในช่วงที่3ของรายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนนะคะฟังเพลงเพราะๆสบายๆกับบรรยากาศที่มีฝนโปรยปรายนะคะในจังหวัดภูเก็ตนะคะจังพื้นที่ของท่านผู้ฟังเองในจังหวัดอื่นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตอนนี้มีฝนตกหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะท่านฟังก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะเก่งก็ยังโดนหวัดเล่นงานมาเหมือนกันนะคะเสียงก็จะไม่ค่อยมีท่านผู้ฟังคะเมื่อกี้เราเองก็ได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะคะกับสาระน่ารู้เริ่มจากการพยากรณ์อากาศรวมถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะต่อไปก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะทุกสัปดาห์ที่เรามานำเรียนท่านผู้ฟังเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะคะสถิติอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยเราเก็บสถิติทุกวันนะคะท่านผู้ฟังคือเก็บทุกวันเลยนะคะในเรื่องของผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะเราก็จะเห็นอยู่ทุกวันนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ลดลงเลยนะคะไม่ได้ลดน้อยมากกันสักเท่าไหร่นะคะใน5จังหวัดฝั่งอันดามันเนี่ยมีทุกวันจริงๆค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามรณรงค์กันอยู่ตลอดนะคะว่าการเคารพกฎจราจรแล้วก็การมีสติในการขับรถนะคะการมีน้ำใจกับผู้ร่วมทางนะคะในกระทรวงถนนเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราปลอดภัยนะคะไม่เสียเวลาไม่เสียทรัพย์สินด้วยนะคะแล้วก็ไม่เสียชีวิตด้วยนะคะไม่มีการบาดเจ็บถ้าเราคือทุกคนรีบเหมือนกันนะคะเข้าใจว่าทุกคนก็รีบทุกคนก็อยากจะไปให้ถึงที่หมายไปให้ถึงทันเวลากับการนัดหมายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะฉะนั้นเนี่ยบางทีนะการมีน้ำใจกันมันก็จะทำให้เราปลอดภัยนะคะอาจจะช้าลงไปสักนิดนึงให้เข้าไปก่อนก็ได้ถ้าเกิดเขายอมเราไม่ได้เราก็ให้เข้าไปก็ได้นะคะคิดซะว่า เราก็จะได้ถึงบ้านเราอย่างปลอดภัยนะคะถ้าเขารีบก็ให้เขาไปก่อนนะคะแล้วก็การเคารพกฎจราจรการใช้สัญญาณไฟจราจรของรถนะคะก็สำคัญมากนะคะอย่างรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์นี่แหละค่ะก็การสวมหมวกนิรภัยนี่ก็ป้องกันได้เยอะนะคะก็อย่างที่ท่านฟังเห็นนะคะบางทีเนี่ยรถลื่นนะคะขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วลื่นกระทันหันหรือลื่นจากพื้นถนนแฉะหรือลื่นจากข้ามน้ำมันแล้วแต่นะคะพอลื่นแล้วถ้าเกิดท่านฟังสวมหมวกกันน็อกไว้นะคะหมวกนิรภัยเนี่ยมันช่วยรับแรงกระแทกได้นะคะก็คือว่าจะช่วยเซฟนะคะส่วนของศีรษะของท่านผู้ฟังนะคะแต่ถ้าว่าท่านฟังไม่สวมเลยนะคะถ้าเกิดว่ากระทันหันถึงเราจะมาไม่เร็วนะคะถึงจะขับรถไม่เร็วมากแต่ถ้าลื่นไปแล้วมันก็มีโอกาสนะคะที่หัวเราจะฟาดกับถนนได้ดังนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังก็อย่าประมาทนะคะถึงเราจะคิดว่าเราขับไม่เร็วเราก็สวมหมวกนิรภัยไว้ก็ดีนะคะอย่างน้อยก็ช่วยเซฟตัวเองด้วยนะคะเรามาฟังสถิติอุบัติเหตุทางถนนของ5จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะอันนี้เป็นสถิติของเมื่อวานนะคะวันจันทร์เมื่อวานนะคะว่ามีสถิติอุบัติเหตุของ5จังหวัดเท่าไหร่นะคะเราเอาสถิติของผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะคะโดยเอาจำนวนผู้บาดเจ็บกับผู้เสียชีวิตมานำเรียนนะคะเริ่มจากจังหวัดกระบี่ก่อนนะคะเมื่อวานวันจันทร์นะคะอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บ21รายนะคะเสียชีวิต1รายนะคะเมื่อวานค่ะจังหวัดตรังนะคะมีผู้บาดเจ็บ14รายค่ะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดพังงานะคะมีผู้บาดเจ็บ15รายค่ะไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะจังหวัดระนองมีผู้บาดเจ็บ3รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ท็อปไฟของเรานะคะก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่ทุกสัปดาห์ท็อปไฟคือจังหวัดภูเก็ตนะคะเมื่อวานวันเดียวนะคะมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น132รายนะคะ132รายนะคะผู้บาดเจ็บเมื่อวานนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็รวมนะคะ5จังหวัดอันดามันของเราเมื่อวานมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น185รายนะคะมีผู้เสียชีวิต1รายคือจังหวัดกระบี่ค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ฟังเห็นไหมคะว่าสถิติเนี่ยมีทุกวันนะคะแต่เมื่อวานวันเดียวนะคะมีผู้บาดเจ็บเกือบ200เลยนะคะ185นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าสิ่งที่เรานำเรียนท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์ก็เพื่อจะเตือนสตินะคะสร้างความตระหนักรู้ให้ท่านผู้ฟังเข้าใจนะคะว่ารีบนะคะหรือว่าการเผลอลือหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยตลอดนะคะถ้าท่านผู้ฟังไม่ประมาทนะคะก็ท่านผู้ฟังก็จะรอดปลอดภัยนะคะเราก็จะพูดเรื่องของสถิติอุบัติเหตุเนี่ยรณรงค์กันอยู่เราไม่นับรวมของช่วง7วันปลอดภัยไม่ว่าจะช่วงสงกรานต์หรือช่วงปีใหม่นะคะ
แล้วก็เราก็พยายามบอกท่านผู้ฟังอยู่ตลอดนะคะต่อไปพอเรามาฟังเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็มาฟังสาระน่ารู้ดีๆนะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเพื่อจะช่วยนะคะให้ท่านผู้ฟังลดส่วนเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนได้นะคะเป็นเรื่องของการใช้สัญญาณไฟอย่างถูกกฎนะคะลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนได้นะคะเริ่มจาก1เลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะให้เปิดสัญญาณไฟล่วงหน้าในระยะไม่ต่ำกว่า30เมตรก่อนเลี้ยวรถนะคะเปลี่ยนช่องทางจอดรถหรือหยุดรถและให้ผู้ขับขี่รถคันอื่นเห็นสัญญาณไฟเลี้ยวในระยะไม่น้อยกว่า60เมตรนะคะ2กรณีไม่เปิดใช้ไฟเลี้ยวตามที่กฎหมายกำหนดก็จะมีโทษปรับนะคะแต่ว่าก็นี่แหละค่ะก็ถ้าเราเคารพกฎหมายเราก็จะไม่ต้องเสียทรัพย์ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะไม่ต้องสูญเสียในส่วนของการเจ็บป่วยการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตด้วยนะคะต่อไปไฟตัดหมอกนะคะใช้เมื่อมีหมอกควันหรือฝุ่นละอองจนเป็นอุปสรรคที่อาจก่อให้เกิดอันตรายขณะขับรถนะคะรวมถึงต้องไม่มีรถอยู่ด้านหน้าหรือสวนมาในระยะของแสงไฟหรือในระยะ150เมตรค่ะกรณีเปิดใช้ไฟตัดหมอกนะคะที่ไม่เป็นไปตามประเภทลักษณะเงื่อนไขกฎหมายกำหนดก็จะมีโทษปรับเหมือนกันนะคะต่อไปไฟฉุกเฉินค่ะใช้กรณีประสบอุบัติเหตุทางถนนหรือรถเสียหรือมีสิ่งกีดขวางเส้นทางเพื่อเตือนให้ผู้ขับรถคันอื่นเพิ่มความระมัดระวังนะคะห้ามใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อข้ามทางแยกจอดรถในที่ห้ามจอดขับรถผ่านเส้นทางที่มีทัศนวิสัยไม่ดีเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะต่อไปไฟสูงนะคะใช้เมื่อขับรถผ่านเส้นทางที่มีแสงสว่างน้อยและเปลี่ยนเป็นไฟต่ำเมื่อมีรถวิ่งสวนมาเพื่อไม่ให้แสงไฟรบกวนสายตาผู้ขับรถคันอื่นรวมถึงเปิดใช้ไฟสูงเมื่อขับผ่านทางโค้งหักศอกทางขึ้นเนินหรือมุมอับสายตาในช่วงเวลากลางคืนค่ะอันนี้เป็นก็มูลสาระดีๆง่ายๆนะคะคือการใช้สัญญาณไฟอย่างถูกกฎค่ะจะได้ช่วยลดอุบัติเหตุความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนได้ด้วยนะคะเราก็มีสาระดีๆมานำเรียนนะคะเดี๋ยวเรากลับไปฟังเพลงพ่อๆจากทางรายการสัก2เพลงแล้วกลับมาฟังสาระดีๆจากทางรายการกันต่อค่ะ

0: ค่ะกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการปภ.เพราะประชาชนเพื่อประชาชนนะคะท่านผู้ฟังคะเราก็อยู่มาเกือบเต็มเวลา1ชั่วโมงแล้วแต่เรายังมีข้อมูลสาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยมานำเรียนนะคะเมื่อกี้เราก็คุยกันเรื่องของช่วงนี้มีคลื่นลมแรงนะคะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังที่จะเดินทางทางเรือยังไงก็ต้องระมัดระวังนะคะเรามาดูวิธีการ how to นะคะวิธีการเตรียมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่งนะคะเริ่มจากการวางแผนเตรียมรับมือนะคะจะเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะน้ำดื่มสะอาดยารักษาโรคนะคะนกหวีดวิทยุไฟฉายถ่านไฟฉายแบตเตอรี่สำรองโทรศัพท์มือถือเบอร์โทรฉุกเฉินไว้ติดต่อขอความช่วยเหลือนะคะ2นะคะมันติดตามข้อมูลสถานการณ์ภัยอยู่เสมอรับฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดยกอย่างที่นำเรียนนะคะแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะไทยดีเซตเตอร์ alert มีทุกอย่างครบถ้วนอยู่ในแอปพลิเคชันตัวนั้นนะคะลองโหลดเข้าไปดูได้เลยนะคะ3นะคะออกจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลเมื่อมีประกาศเตือนภัยนะคะอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหรือหลบพายุลมแรงในอาคารที่มั่นคงแข็งแรงนะคะส่วนนักท่องเที่ยวนะคะตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศทุกครั้งนะคะหากมีประกาศเตือนภัยควรเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางพร้อมงดการประกอบกิจกรรมทางน้ำทุกประเภททั้งเล่นน้ำดำน้ำเจ็ตสกีและหากออกเรือไปกลางทะเลห้ามกลับเข้ามาบริเวณชายฝั่งทะเลจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกการเตือนภัยนะคะชาวประมงนะคะห้ามทำการประมงหรือนำเรือออกจากฝั่งในช่วงที่มีประกาศเตือนภัยโดยเฉพาะเรือขนาดเล็กนะคะเนื่องจากทะเลมีคลื่นสูงและก็ลมแรงอาจทำให้เรือล่มนะคะให้นำเรือไปหลบในบริเวณที่อับลมหรือพื้นที่ปลอดภัยค่ะสำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวทางทะเลนะคะติดตามตรวจสอบสภาพอากาศและก็พยากรณ์อากาศล่วงหน้าจะได้วางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวและกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายอย่างเหมาะสมเลื่อนหรืองดให้บริการการท่องเที่ยวและประกอบกิจกรรมทางทะเลในช่วงที่มีประกาศเตือนภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากคลื่นลมในทะเลที่มีกำลังแรงแล้วก็คลื่นพายุซัดฝั่งนะคะกรณีเรืออยู่กลางทะเลในช่วงที่เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งให้นำเรือไปหลบในบริเวณที่อับลมแล้วก็รีบแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดหรือจุดที่เรือลอยนะคะลักษณะเรือจำนวนผู้โดยสารเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนเข้าช่วยเหลือค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการเตรียมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่งอันนี้ที่คลื่นลมแรงนะคะเป็นสาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะท่านผู้ฟังคะสัปดาห์นี้นะคะเรารายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนนะคะจะนำข่าวสารเตือนภัยมาแจ้งเตือนท่านผู้ฟังทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะคะทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ถ่ายทอดสดนะคะทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอโดยได้รับการข้อเวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตอำนวยการโดยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังแล้วเราก็จะกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะติ๊กกับน้องดีเจนะคะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนในสัปดาห์นี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการปภ.พบประชาชนโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ตรีนะครับนางสาวรัชดาธนทิเรกและท่านรองโฆษกทั้ง3ท่านนะครับนางสาวรัชดาเพิศวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยก่อนนะครับในขณะนี้ทางคณะโฆษกได้พร้อมแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันนี้ครับ
1: สวัสดีทุกท่านนะคะ
2: ตั้งแต่วันนี้ถึง29สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
5: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
4: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
5: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
4: ไม่เสพ
5: ไม่ขาย
4: ไม่ทำลายอนาคต
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
8: ตรวจทำไม
9: ตายังแข็งแรงดีอยู
7: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
8: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง29สิงหาคมนี
10: ้นายธีรพัฒน์ คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการณ์ว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมเวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร

0: ฝนตกหนักและฝนตกสะสมในระยะ 1-2 สัปดาห์นี้เนื่องจากเป็นพื้นที่หน้าเขารับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ล่าสุดปริมาณฝนสะสมในพื้นที่อำเภอแม่สอด400มิลลิเมตรเกินค่าปกติเฉลี่ย322มิลลิเมตรทำให้สภาพดินอิ่มน้ำหลังจากนี้แม้มีฝนตกปานกลางเพียง30มิลลิเมตรก็สามารถทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำได้และอิทธิพลพายุโซนร้อนนาราแม้ไม่ได้เคลื่อนเข้าไทยโดยตรงแต่จะดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าพัดปะทะในพื้นที่ฝั่งตะวันตกแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกหนักในบางแห่งได้ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดไปจนถึงต้นเดือนกันยายนนี้ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ญี่ปุ่นและไต้หวันจะเผชิญฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโซเดลกำลังเคลื่อนตัวพัดถล่มสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศเตือนภัยเกี่ยวกับลมกระโชกแรงและคลื่นทะเลสูงเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นโซเดลซึ่งมีความเร็วลมอยู่ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่162กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้พร้อมเตือนให้ประชาชนระมัดระวังดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันและระดับน้ำในแม่น้ำล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาไต้หวันหรือ CWA คาดการว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลอาจเคลื่อนตัวผ่านบริเวณตอนเหนือของเกาะไต้หวันในวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันศุกร์นี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนักขณะที่ไต้หวันมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายและสูญหายอีก4รายหลังพื้นที่ทางตอนใต้และทางตะวันออกเผชิญฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชันซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมในนครไถหนานและนครเกาสง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
5: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
7: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
8: yeah! พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
7: ้
8: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างสุภชีปราไวยและพบกันที่โกฟัน
7: ไท
9: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใสกินอยู่ถูกอนามัยโรคภัยไม่เบียดเบียน

0: 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญติด

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของอันดามันเช็คอินรายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับข่าวสารกิจกรรมและเรื่องราวน่าสนใจจากทั่วฝั่งอันดามันที่จะมาส่งต่อพลังบวกและข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณค่ะและวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวเรวดีดีลาลุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะวันนี้นะคะในช่วงแรกดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปเช็คอินกับงานกิจกรรมสุดตระการตาที่เพิ่งจะจัดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตค่ะเทศกาลประเพณีประจำปีจังหวัดภูเก็ตและเรื่องราวขนมหวานที่กำลังจะหายไปของจังหวัดภูเก็ตค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปเช็คอินที่ไหนนั้นมารับฟังกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่กำลังอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตหรือกำลังมีแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวเมืองเกาะแห่งเสน่ห์เกาะเสน่ห์แห่งนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดงานนี้เลยค่ะเพราะตอนนี้ย่านเมืองเก่าภูเก็ตยามค่ำคืนกำลังสว่างไสวและตระการตาไปด้วยงาน Feel All the Feelings at Phuket Illuminating Palanagan Where Heritage Come Alive in Light ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ใจกลางเมืองภูเก็ตโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและหน่วยงานพันธมิตรอีกมากมายค่ะสำหรับงานนี้นะคะททสำนักงานภูเก็ตจัดขึ้นเพื่อปลุกเสน่ห์วิถีชีวิตบ้าบ่าพรานากันโดยใช้เทคโนโลยีแสงสีเสียงและ projection mapping เปลี่ยนอาคารประวัติศาสตร์ธนาคารชาร์เตอร์ให้กลายเป็นผืนผ้าใบดิจิตอลขนาดใหญ่เล่าเรื่องราวภูเก็ตผ่าน4มิติประสบการณ์ก็จะมีได้แก่ feel the culture สัมผัสอัตลักษณ์พรานากันอันมีเอกลักษณ์ feel the art ชมศิลปะร่วมสมัยผสมผสานเทคโนโลยีสุดล้ำ feel the storyเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเก่าและประเพณีเพาะต่อและ feel the moment ดื่มด่ำความทรงจำผ่านกิจกรรมและการแสดงทางวัฒนธรรมค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากไปสัมผัสบรรยากาศสุดตระการตานี้สามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29สิงหาคม2569ค่ะย้ำนะคะเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งจะมีการแสดงตั้งแต่เวลา 19:00 น.จนถึง 22:05 น.โดยประมาณค่ะจัดเต็มวันละ10รอบเลยนะคะที่ไหนนั้นอย่าลืมไปกันค่ะที่4แยกธนาคารชาร์เตอร์อำเภอเมืองภูเก็ตหรือใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้ที่ททสำนักงานภูเก็ตโทร076-212-213หรืออีกเบอร์หนึ่งนะคะ076-211-036ค่ะหรือใครที่มี ID LINE หรืออยากจะทักไปทาง LINE ก็สามารถเพิ่มเพื่อนไปที่ทาง LINE Official Account @tatphuket ค่ะปักหมดแล้วอย่าลืมพาครอบครัวหรือคนที่คุณรักไปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆยามค่ำคืนกันได้เลยค่ะเพลิดเพลินกับเรื่องราวประเพณีเพาะต่อและสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุเกสยามค่ำคืนกันเลยนะคะค่ะแล้วก็มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวเช็คอินกันนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมสำหรับข่าวมีกิจกรรมและข่าวบุญใหญ่สำหรับคนที่ต้องการที่จะไปทำบุญกันค่ะเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมามูลนิธิกุศลธรรมจังหวัดภูเก็ตได้จัดงานบุญใหญ่ประเพณีเทกระจาดเพาะต่อประจำปี2569ณบริเวณมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตโดยได้รับเกียรติจากนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและนายเล็กตันติวงไพศาลประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะสำหรับประเพณีเทกระจาดเพาะต่อนี้นะคะถือเป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนสิงหาคมเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลและเส้นไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติพร้อมทั้งส่งต่อความช่วยเหลือคืนสู่สังคมค่ะสำหรับไฮไลท์การส่งต่อความช่วยเหลือในครั้งนี้ก็จะมีการแจกถุงยังชีพ 3,000 ชุด
ภายในงานจะมีการแจกข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดภูเก็ตค่ะนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งภาพความประทับใจและการร่วมมือร่วมใจกันทำบุญใหญ่ของชาวภูเก็ตขอร่วมอนุโมทนาบุญกับมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านในครั้งนี้ด้วยค่ะพักกันสักครู่นะคะเราไปติดตามบทเพลงพ่อๆกันเลยค่ะ

ค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะพี่น้องชาวภูเก็ตสายบุญทุกท่านวันนี้ดิฉันมีข่าวงานบุญและงานเทศกาลระดับตำนานของเมืองภูเก็ตมาฝากกันค่ะทางเทศบาลนครภูเก็ตขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานงานประเพณีเพาะต่อประจำปี2569ประเพณีแห่งความกตัญญูและความศรัทธาอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตค่ะจัดยาวๆกันเลยนะคะตั้งแต่วันที่25สิงหาคมไปจนถึงวันที่10กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปค่ะใครอยู่ใกล้จุดไหนหรืออยากไปปักหมุดทำบุญที่ไหนเช็คกำหนดการกันได้เลยค่ะสำหรับวันที่25สิงหาคม2569จะมีจัดกันที่เพาะต่อตลาดใหญ่ณพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวถนนกระบี่วันที่27สิงหาคม2569เพาะต่อศาลเจ้าฮกหงวนก้งวงเวียนสุรินทร์ถนนตลิ่งชันวันที่28สิงหาคม2569เพาะต่อตลาดเหนือณศาลเจ้าจ้ออ๋องถนนกระบี่วันที่29ถึง30สิงหาคมที่พอต่อตลาดสาธารณะ1บ้านซานถนนระนองวันที่31สิงหาคมถึงวันที่10กันยายน2569พอต่อศาลเจ้าพ่อต่อก้งบางเหนียวมียาวๆกันไปเลย11วันกันเลยทีเดียวค่ะและในวันที่1กันยายน2569พอต่อสมาคมจีนเกี้ยนเต็กพอณพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวและสำหรับวันสุดท้ายนะคะก็จะจัดกันที่อาจจะจัดในวันที่2กันยายน2569ที่พอต่อชุมชนอ่าวเก๋ถนนตะกั่วป่าค่ะนอกจากพี่น้องชาวภูเก็ตจะได้ร่วมทำบุญเสริมสิริมงคลกันแล้วงานนี้ทุกคนก็จะได้สัมผัสสีสันแห่งวัฒนธรรมและชมขนมเต่าแดงหรือชาวภูเก็ตเรียกกันว่าอังกูสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และอายุยืนอันเป็นไฮไลท์สำคัญของงานด้วยค่ะมาร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าและสัมผัสเสน่ห์เมืองภูเก็ตไปด้วยกันแล้วพบกันในงานประเพณีเพาะต่อตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะและเมื่อเราพูดถึงเทศกาลเพาะต่อหรือประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ตสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือขนมอังกูหรือที่หลายคนเขารู้จักกันในชื่อของขนมเต่าแดงวันนี้ดิฉันก็จะพาทุกท่านไปพบกับมาทำความรู้จักกับขนมมงคลชนิดนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะสำหรับขนมอังกูเป็นขนมพื้นเมืองไหหลำและฮกเกี้ยนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งรูปทรงรสชาติและความหมายอันเป็นสิริมงคลค่ะเรามาดูในเรื่องของความหมายก่อนเลยนะคะความหมายอันเป็นมงคลคำว่าอังแปลว่าสีแดงสัญลักษณ์ของความโชคดีและสิริมงคลส่วนคำว่ากูแปลว่าเต่านะคะซึ่งเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวขนมนี้จึงเป็นตัวแทนของความปรารถนาดีให้ผู้รับมีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงและเจริญรุ่งเรืองค่ะสำหรับรสชาติและเอกลักษณ์ของขนมนี้นะคะก็จะทำมาจากแป้งค่ะแป้งด้านนอกทำจากแป้งข้าวเหนียวนุ่มหนึบชะโลมน้ำกะทิหอมหอมทำเป็นสีแดงสดปั๊มขึ้นรูปด้วยพิมพ์ลายเต่าส่วนไส้ข้างในนะคะก็จะนิยมใช้ถั่วเขียวซีกนึ่งกวนรสหวานละมุนวางบนใบตองก่อนนำไปนึ่งจนสุกค่ะพอดิฉันได้ยินกระบวนการทำแล้วนะคะน้ำลายก็ไหลขึ้นมาเลยค่ะและสำหรับบทบาทในประเพณีนี้นะคะนอกจากจะเป็นของไหว้เจ้าและบรรพบุรุษในงานประเพณีเพาะต่อแล้วขนมเต่าแดงก็ยังใช้ในงานเทศกาลมงคลต่างๆด้วยค่ะเช่นงานแต่งงานงานวันเกิดผู้ใหญ่หรือเทศกาลเด็กอายุครบเดือนค่ะปัจจุบันขนมเต่าแดงไม่เพียงแต่เป็นของไหว้ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ยังเป็นของฝากยอดฮิตและเมนูทานเล่นที่ใครมาเยือนภูเก็ตก็ต้องมาหาลองชิมกันให้ได้ค่ะและสำหรับชาวภูเก็ตเชื้อสายจีนนะคะขนมอังกูยังถือเป็นหัวใจสำคัญในพิธีบวงสรวงเทพเจ้าและไหว้บรรพบุรุษทั้งในวันตรุษวันศาสตร์และวันไหว้เทวดารู้ไหมคะว่า
ขนมโบราณที่หาทานยากกันในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีรสชาติแท้ๆสืบทอดกันมานานนับร้อยปีให้เราได้ลิ้มลองกันอยู่เลยค่ะแต่จะเป็นที่ไหนนั้นเรามาลองฟังเรื่องราวกันเลยค่ะในเรื่องราวของขนมอังกูนะคะพบกันกับบ้านอังกูค่ะซึ่งเป็นร้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของขนมอังกูนะคะสำหรับขนมอังกูนี้นะคะสืบทอดกันมาถึง ทายาทรุ่นที่3แล้วค่ะเราก็ไปทำความรู้จักกับเจ๊กิ่งค่ะคุณกนกวรรณกัตติมาศในวัย67ปีแห่งบ้านแห่งร้านบ้านอังกูที่ตัดสินใจกลับมารื้อฟื้นสูตรการทำขนมอันทรงคุณค่าของครอบครัวค่ะซึ่งขนมนี้นะคะได้รับสูตรเด็ดมาจากปีนังค่ะแล้วก็ความพิเศษของร้านบ้านอังกูนี่นะคะคือการนำสูตรลับของการทำขนมที่ส่งต่อกันมาจากเมืองปีนังซึ่งมีความยาวนานกว่า100ปีเลยค่ะมาเนรมิตให้เป็นขนมมงคลชนิดนี้กลับมามีชีวิตแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอีกครั้งค่ะสำหรับใครที่มีโอกาสไปเยือนเมืองภูเก็ตนะคะอย่าลืมแวะไปอุดหนุนและสัมผัสความอร่อยระดับตำนานที่ร้านบ้านอังกูกันได้นะคะได้ทั้งความอร่อยและร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามไปพร้อมกันด้วยค่ะสำหรับครั้งหน้าดิฉันจะนำเรื่องราววัฒนธรรมอร่อยๆแบบนี้มาฝากกันอีกนะคะอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะพักกันสักครู่นะคะแล้วค่อยกลับมาติดตามกันในครั้งในเบรกหน้าค่ะ

ขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการอันดามันเช็คอินกันอีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องราวน่าภาคภูมิใจจากเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างจังหวัดภูเก็ตมาฝากกันค่ะล่าสุดเมื่อวันที่21สิงหาคม2569ที่ผ่านมาณสโมสรไทยหัวจังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมสาธิตการทำเมนูอาหารถิ่นสุดพิเศษบี้ไถ่บักภายใต้โครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2569ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมรสชาติที่หายไป The Road Test ให้กลับมารักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยอีกครั้งค่ะงานนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายศิวัตรระวังกุลรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะสำหรับความพิเศษของเมนูบี้ไถ่บักในปีนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเพราะสามารถคว้ารางวัล Popular Award อันดับ1ของประเทศจากการลงคะแนนของประชาชนทั่วประเทศรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรไปครองอย่างภาคภูมิใจค่ะสะท้อนถึงเสน่ห์ขององค์ความรู้พื้นบ้านที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนคุณผู้ฟังหลายท่านอาจสงสัยว่าบี้ไถ่บักคืออะไรเมนูนี้นับเป็นขนมหวานพื้นบ้านของภูเก็ตที่มีลักษณะคล้ายรสช่องทำจากแป้งข้าวเจ้านวดอุ่นปั้นแบ่งเป็นสีขาวและสีแดงรสผ่านพิมพ์ลงน้ำเดือดจัดแล้วนำไปน็อกน้ำเย็นเพื่อให้เส้นเหนียวนุ่มเสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยหอมหวานและน้ำแข็งใสนะคะดับร้อนสดชื่นสุดๆกันเลยค่ะสำหรับใครที่อยากไปสัมผัสความอร่อยและเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารด้วยตนเองห้ามพลาดเลยนะคะกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมไทยฟังไทยปรุงขอโทษค่ะไทยฟังปรุงไทยไทยเทสไทยเฟส2569ยกทัพอาหารถิ่น77จังหวัดทั่วไทยซึ่งรวมถึงบี้ไถ่บักของภูเก็ตก็จะไปสาธิตและให้ชิมกันถึงที่ที่งานนี้ค่ะก็จะจัดกันในวันที่10-13 กันยายน2569ณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์กรุงเทพค่ะอย่าลืมไปร่วมอุดหนุนสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยกันเยอะๆนะคะและยังไม่หมดเท่านี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตยังเตรียมเดินหน้าต่อยอดบี้ไถ่บักขนมหวานพื้นบ้านประจำจังหวัดหลังคว้าชัยได้รับรางวัลเมนูอาหารถิ่นยอดโหวตสูงสุดระดับประเทศ Popular Award 2026ในโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Road Test ประจำปี2569จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมในครั้งนี้นะคะมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดเผยว่าบี้ไถ่บักเป็นขนมพื้นบ้านลักษณะคล้ายลอดช่องทำจากแป้งข้าวเจ้าย้อมสีขาวและสีแดงทานคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งให้รสหวานเย็นสดชื่นค่ะซึ่งเดิมเป็นวัฒนธรรมอาหารของชาวภูเก็ตในยุคทำเหมืองแร่ที่ช่วยเติมพลังระหว่างวันการได้รับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการฟื้นคืนชีพคืนชีวิตของขนมโบราณที่เกือบเลือนหายไปให้กลับมาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายกันอีกครั้งค่ะทั้งนี้นะคะจังหวัดก็ยังได้เตรียมผลักดันให้ผู้ประกอบการตลาดสดและชุมชนผลิตขนมบี้ไถ่บักจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวเพื่อชูเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตข้าวเจ้าของเกษตรกรไทยด้วยค่ะนอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำเมนูบี้ไถ่บักร่วมสาธิตและจัดแสดงในงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟุ้งปรุงไทย The Thai Taste Thai Fest 2026ค่ะซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่10-13 กันยายน2569ณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกรุงเทพมหานครเพื่ออวดเสน่ห์อาหารถิ่นภูเก็ตให้ทั่วโลกได้สัมผัสกันค่ะพักกันอีกสักครู่นะคะแล้วกลับเข้าสู่รายการกันอีกครั้งค่ะ

0: ค่ะกลับเข้าสู่รายการอันดามันเช็คอินอีกครั้งนะคะคราวนี้มีข่าวดีสำหรับสายแข่งรถและแฟนคลับค่ะดิฉันมีงานกิจกรรมดีๆสำหรับสายแข่งรถแฟนคลับชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่สนใจอย่าลืมมาร่วมงานนี้กันให้ได้นะคะสายสปีดชาวภูเก็ตและภาคใต้เตรียมตัวให้พร้อมวันหยุดนี้มีงานใหญ่ระดับประเทศมาเยือนถึงที่กับการแข่งขันโตโยต้ากาซูเรซซิ่งไทยแลนด์2026สนามที่2ปักหลักความมันกันที่สวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตในวันที่29ถึง30สิงหาคมนี้และที่สำคัญเข้าชมฟรีตลอดงานค่ะงานนี้โตโยต้าขน DNA ความแรงภายใต้แนวคิด Making Ever Better Motorsport Broadcast จากสนามแข่งรถที่ยิ่งที่ดียิ่งกว่ามาให้แฟนๆได้สัมผัสกันแบบจัดเต็มสำหรับไฮไลท์ความมันบนสนามแข่งนี้นะคะมีอะไรบ้างเรามาฟังกันเลยค่ะ Toyota One Mix Less ทั้ง4รุ่นก็จะขนกันมาประชันความเร็วทั้ง Yaris Yaris Active Lady Hilux Revo และ Corona Altitude GR Sport ค่ะและสำหรับรุ่นพิเศษสุดเล้าใจก็จะมี Yaris Active HEV GR Sport Challenge Cupรวมพลคนดังร่วมลงสนามทั้งท็อปรีซอเส้นได้ชาชามิย่าและอีกมากมายค่ะกิจกรรมนะคะจัดแน่นตลอดทั้งวันมีทั้ง Walk About On Track กระทบไหล่นักแข่งและดาราดังแบบใกล้ชิดทั้งปอนมิย่าปายปายรถถังจิตเมืองนนท์และน้องแตงโมลูกพ่อแจ๊สค่ะพร้อมทั้งชมโชว์สุดตื่นตาชมดิฟโชว์และมัลติแพดเวย์โชว์จากรถหลายหลากหลายรุ่นค่ะ Toyota 4X4 Adventure Track พิสูจน์ความตื่นเต้นด้วยการร่วมทดลองขับรถตระกูลขับเคลื่อน4ล้อบนภูเขาจำลองสูงถึง5เมตรฟรีด้วยค่ะและมากระทบไหล่แบรนด์ชั้นนำพบกับรถตระกูล GR บูธจากยี่ห้อดังอย่างโยโกฮาม่าเรนโซสมบูรณ์ลามิน่าพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษจากตัวแทนจำหน่าย Toyota ในเมืองภูเก็ตค่ะและยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังสามารถพบกับความบันเทิงระดับพรีเมียมฟังเพลงชิลๆจากตองเกวลินศิลปินเจ้าถิ่นและวงดนตรีวัยรุ่นจากสถานศึกษาในภูเก็ตปิดท้ายความมันระดับประหลอดแตกด้วยคอนเสิร์ตจากวงเลสโทสเปกค่ะใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่สนามนะคะยังสามารถรับชมไลฟ์การแข่งขันสดส่งตรงจากสนามได้ทางเพจToyota Gazoo Racing Thailand 2026ในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ที่ 29-30 สิงหาคมนี้นะคะเจอกันที่สวนสาธารณะสะพานหินภูเก็ตห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะและกับอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมสุดอบอุ่นสำหรับครอบครัวจากจังหวัดภูเก็ตมาฝากกันค่ะทางเทศบาลตำบลวิชิตขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าร่วมงานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่นไฟงานใหญ่ประจำปีที่จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่5แล้วงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณสวนศรีภูวนาถตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตภายใต้แนวคิดการสร้างพื้นที่แห่งความสุขรอยยิ้มและความผูกพันสำหรับทุกช่วงวัยค่ะตลอด3วัน3คืนกันเลยนะคะบอกเลยว่ากิจกรรมจัดเต็มสนุกกันได้ทั้งครอบครัววันที่27สิงหาคมชมการแสดงหนูน้อยวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงน้องภูมิและสนุกสุดมันไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินสาวสุดฮอตลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นวันที่28สิงหาคมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจกับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งค่ะและในวันที่29สิงหาคมห้ามพลาดกับกิจกรรมเซียนโอเกะไวเก๋าให้ผู้สูงอายุได้มาปล่อยพลังความเก๋าและปิดท้ายด้วยความสนุกจากวงกินารีค่ะนอกจากนี้นะคะทุกท่านยังมีในงานนะคะก็ยังมีลำวงเวียนครกอะค่ะให้ได้รับชมกันทุกคืนนะคะให้ได้ร่วมย้อนยุคลำวงเวียนครกกันอย่างคืนเคลงค่ะพร้อมด้วยร้านค้าร้านอาหารสินค้าแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เลือกช็อปชิลชมกันอย่างเพลิดเพลินตลอดทั้งงานกันเลยค่ะเด็กได้แสดงศักยภาพผู้ใหญ่ได้ถ่ายทอดคุณค่าและทุกคนก็ได้ร่วมสร้างความสุขร่วมกันค่ะอย่าลืมพาคุณพ่อคุณแม่ลูกๆหลานๆมาเที่ยวงาน เด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่นไฟว์ได้ตั้งแต่วันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณสวนศรีภูวนาถตำบลวิชิตมาร่วมสร้างความทรงจำดีๆด้วยกันนะคะค่ะแล้วก็ก่อนจะลารายการกันวันนี้นะคะดิฉันก็มีข่าวใหญ่สุดภาคภูมิส่งตรงมาจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนมาฝากกันค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับน้องดาด้าเลนาด้าไอรีนเพอร์ดูด้วยนะคะนางแบบน้อยคนเก่งตัวแทนจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงกระหึ่มเวทีระดับโลกในการประกวด The International Youth Dance Arts Festival of Cultural Exchange 2026ค่ะณสถานีโทรทัศน์ CCTV กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศในประเภทโมเดลลิ่งค่ะงานนี้บอกเลยนะคะว่าน้องดาด้าเหมาหมดไม่สนลูกใครคว้าชัยชนะกับถึงไทยด้วยกัน3รางวัลเลยค่ะรางวัลแรกนะคะรางวัลชนะเลิศอันดับ1เหรียญทองในหมวดการเดินแบบแคตตาล็อกโมเดลลิ่งค่ะรางวัลถัดมานะคะจะเป็นรางวัลชนะเลิศคะแนนสูงสุด Special Award ผู้ทำคะแนนได้สูงสุดของการประกวดในหมวดโมเดลลิ่งบนรายการทีวีช่อง CCTVและรางวัลสุดท้ายนะคะขวัญใจสื่อมวลชนชนะเลิศผลโหวตจากสื่อมวลชนและทีมงานกองประกวดระดับนานาชาติค่ะความสำเร็จระดับอินเตอร์ในครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังความปังนะคะจะมีใครบ้างเรามาฟังกันเลยค่ะคุณครูผู้ออกแบบและประดิษฐ์การแสดงค่ะดีเรคเตอร์ทีเชอร์โคโรกราฟเฟอร์นะคะก็จะมีคุณครูเบนซ์กสิดิตตันติตันเต่าวันนิดค่ะรันเวย์โค้ดนะคะก็จะเป็นครูต่ายค่ะชุดราตรีและชุดโอเพนนิ่งโชว์ก็จะมาจาก GL Garlet Design ค่ะส่วนเมคอัพอาร์ติสต์นะคะก็จะเป็นคุณครูหลงซีแฮร์สไตลิสต์ก็จะเป็นครูเวฟค่ะและขอขอบคุณสถานที่ฝึกซ้อมโรงเรียนนานาชาติโอ๊กมีโดภูเก็ตค่ะโอ๊กมีโดอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลภูเก็ตและข่าวดีสุดๆเลยค่ะสำหรับแฟนๆที่อยากชมความปังผลงานการแสดงของน้องดาด้านะคะในการประกวดครั้งนี้ก็จะได้รับการออกอากาศให้ชาวจีนและคนทั่วโลกได้ชมกันทางช่อง CCTV ของประเทศจีนในเร็วๆนี้ด้วยค่ะขอปรบมือดังๆให้กับน้องดาด้าและทีมงานทุกคนที่นำความภาคภูมิใจกลับมาให้ประเทศไทยด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเช็คอินจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะติดตามรายการอันดามันเช็คอินได้เป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ดิฉันนางสาวเรวดีลีลารุจิเจริญและทีมงานสวทภูเก็ตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะ
1: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 9

0: รมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: ฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: นายกรัฐมนตรีย้ำปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยและยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีไม่มีละเว้น
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภาพรวมความสำเร็จและความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยมีคณะทำงานบูรณาการร่วมทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวแทนสำนักงานปปท.และเลขาธิการปปง.เข้าร่วมแถลงอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลประกาศตัวเป็นศัตรูกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเน้นการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมโยงข้อมูลและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความรวดเร็วครอบคลุม3ด้านสำคัญได้แก่การอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการขายสัญชาติการสวมสิทธิ์และการใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมขยายผลถึงเส้นทางการเงินและนายทุนเบื้องหลังการจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวการจัดการอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดสำหรับผลการดำเนินงานมีแผนคืบหน้าเป็นรูปธรรมทั้งการยึดและการอายัดทรัพย์สินการจับกลุ่มผู้กระทำผิดการยึดคืนที่ดินของรัฐรวมถึงการตรวจยึดอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำเตือนว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนอกจากนี้ยังกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมให้พิจารณาจากพฤติกรรมและพยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีช่วยขยายผลให้ถึงต้นตอและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

0: ภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องโดยมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีเรื่องต่างกล่าวอยู่ที่ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต้องการให้ประชาชนเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นเมื่อรับฟังความคิดเห็นและได้หลักการแล้วจะนำเข้าที่ประชุมครอ.และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศาลอาญาสั่งประหารชีวิตนางสาวสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือแอมไซยาไนด์ในคดีที่7กรณีวางยาฆ่านางสาวดารินีเพื่อหวังประโยชน์จากการล้างหนี้
2: ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนางสาวสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือแอมในคดีที่7จากกรณีการเสียชีวิตของนางสาวดารินีหรือฟ้าหลังพนักงานอัยการยื่นฟ้องว่าจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ใส่ในอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ตายรับสารเข้าสู่ร่างกายเพื่อหวังผลประโยชน์จากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงแต่จำเลยให้การปฏิเสธตามที่ข้อพยานหลักฐานพบว่าแพทย์นิติเวชและพิษวิทยาโรงพยาบาลศิริราชตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างกายผู้ตายส่งผลให้อวัยวะสำคัญทั้งหัวใจปอดและตับล้มเหลวขณะที่ช่วงก่อนเสียชีวิตผู้ตายอยู่กับจำเลยและหลังกลับถึงบ้านมีอาการชักเกร็งน้ำลายฟูมปากและหมดสติซึ่งสอดคล้องกับอาการได้รับสารพิษไซยาไนด์ทั้งนี้ศาลยังเชื่อว่าจำเลยมีหนี้สินกับผู้ตายและมีหนี้สินจำนวนมากซึ่งมีมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจึงพิพากษาว่ามีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อประโยชน์จากความผิดอื่นและเพื่อปกปิดความผิดลงโทษประหารชีวิตดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
8: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันสวนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวและพบกันที่โกฟัน
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
10: พังงาโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงาวันที่24ถึง26สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตภายในงานพบกับร้านสินค้า

2รอบแล้วมาเดินชมช็อปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เมืองพังงากันนะคะมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงา 24-26 สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าโลบินสันไลฟ์สไตล์ถลางตำบลศรีสุนทรอำเภอถลาง

เริ่มต้นทักทายกันค่ะต้อนรับคุณเข้าสู่ Sport Today สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยนายธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนายกสมาคมกีฬาและก็ยังเป็นบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะคะบ่ายสามโมงอีก15นาทีโดยประมาณค่ะมาอยู่กับตู่แล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจที่ยังคงมีมาฝากการพร้อมกับวันนี้เอาใจคอเพลงในยุคแบบสตริงกันหน่อยนึงก็แล้วกันเก่าบ้างใหม่บ้างนะฮะตามความต้องการของดีเจป่าวรอกนะก็บางเพลงก็มีคนถามถ่ายกันเข้ามาฝากไว้นะฮะช่วงนี้นะคะอากาศคุณผู้ฟังเนาะก็เห็นกันอยู่นะคะตั้งแต่25 26นะคะก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมาแล้วเหมือนกันเนาะในช่วง 2-3 วันนี้นะคะว่าจะมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่เลยค่ะฝนจะตกหนักมากนะคะในบางแห่งแล้วก็อาจจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะที่มาปกคลุมฝั่งทะเลอันดามันของเราด้วยนะคะก็อย่างที่เห็นบางช่วงเนี่ยเนาะก็ฝนตกหนักเลยแต่บางช่วงเนี่ยก็ซาลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคลื่นลมเนี่ยจะออกเรืออะไรยังไงพี่น้องที่เดินเรือก็ระมัดระวังกันหน่อยโดยเฉพาะเรือเล็กๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเดินทางทางบกทางอากาศอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าลืมติดตามสภาพอากาศกันให้ดีกันละกันนะคะก็เริ่มต้นกับความห่วงใยกันเช่นเคยรวมไปถึงเรื่องราวของข่าวสารกิจกรรมทางด้านกีฬานะคะที่นับถอยหลังกันมาเรื่อยๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมงานวิ่งนะคะหรือว่าเดินก็แล้วแต่แสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่1พฤศจิกายนค่ะอันนี้ถือโอกาสนะคะฝากให้คุณนะคะได้รีบกันเลยทีเดียวเพราะว่าใกล้จะหมดเขตแล้วนะคะในส่วนของการลงทะเบียนผ่าน QR code การสมัครนะคุณผู้ฟังนะซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเลยค่ะชวนคุณนะคะมาป้องกันนะคะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองกันฮีสโตรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโรคที่ตอนนี้เนี่ยก็พบว่ามีผู้ที่ประสบเหตุหรือว่าเป็นผู้ป่วยในเรื่องของโรคฮีสโตรกเนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็มาจากหลายปัจจัยละค่ะเรื่องของอาหารการกินด้วยเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนะฮะแต่สิ่งไหนที่เราป้องกันได้หรือว่าเราร่วมในการที่จะระมัดระวังตัวเองได้ก็ควรทำนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จัดขึ้นค่ะกับการชวนคุณมาเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะโดยมาออกกำลังกายพร้อมกันนะคะในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนค่ะตอนนี้รับสมัครกันอยู่นะคะถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ย360บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นเด็กเยาวชน 7-18 ปี240บาทแถมนะคุณผู้ฟังนะสามารถนำค่าสมัครนี้ไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าเลยทีเดียวนะคะอ่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะสมัครกันได้จนถึงนี่เลย31สิงหาคมนี้นะคะไปที่เว็บไซต์นะคะ www. นะคุณผู้ฟังเนาะthai.run นะคะ/event นะคะ .pkt หมายถึงตัวย่อของภูเก็ตนะคะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้หรือว่าถ้าจะให้ดีคุณเข้าไปดูที่เพจ Facebook ก็ได้ไปสอบถามรายเพิ่มเติมที่เพจของสสจก็ได้เพราะว่าสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยท้องแต่ละจังหวัดเขาก็จะเป็นในส่วนของฝ่ายเลขาการจัดกิจกรรมนะคะโดยจังหวัดภูเก็ตหรือทุกๆจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเป็นแม่งานในส่วนของการเชิญชวนพี่น้องทุกพื้นที่มาร่วมต้นนะคะด้วยการสร้างความแข็งแรงให้ตัวเองนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีไปพร้อมกันนะคะก็จะมีเสื้อสวยๆมอบให้แล้วก็มีเหรียญค่ะเหรียญที่เขาบอกว่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกในส่วนของรายการนี้นะคะที่กิ๊บเก๋มากคุณผู้ฟังเพราะว่ามันสามารถที่จะมีดีไซน์เก๋ๆเนาะแล้วก็ไฮไลท์ก็คือเหรียญนี้นะคะรักโลกต้องบอกอย่างนี้รักโลกนะคะก็คือช่วยในส่วนของการที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าในตัวเหรียญเองเนี่ยคุณสามารถที่จะเมื่อได้เหรียญแล้วเนี่ยนะก็แกะเหรียญออกมานะคะก็จะเป็นดีไซน์เก๋ๆนะคะเป็นเหรียญลดโรคร้อนนั่นเองนะคะงานนี้เนี่ยก็ทำให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็จะมีเมล็ดพันธุ์พืชถึง4ชนิดอยู่ในเหรียญนั้นแกะเข้ามาปุ๊บเอาเมล็ดพันธุ์พืชไปปลูกได้ที่บ้านเลยทีเดียวนะคะ
นี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะอย่างที่บอกเนาะเข้าไปที่เพจของสสจนะคะของจังหวัดแต่ละจังหวัดได้เลยนะคะภูเก็ตก็เช่นเดียวกันนะคะฝากมาเชิญชวนทุกๆคนนะคะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ยังคงที่จะเดินหน้ากันต่อไปค่ะเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ห่วงใยนะคะสมาคมกีฬาก็เช่นเดียวกันค่ะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

ิบเพลงนี้มาฝากคุณเพราะว่าใกล้เข้ามาเต็มทีนะถ้าเกิดว่าผ่านไปผ่านมาในตัวเมืองภูเก็ตตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นป้ายประชาสัมพันธ์ของเขาว่านะฮะเขามีงานคอนเสิร์ตนะของพี่เสกโลโซเนี่ยนะในวันที่เดี๋ยวนะ13กันยาค่ะบริเวณแถวตลาดวินเทจ77นะฮะซึ่งก็ถือโอกาสให้เหล่าบรรดาพลพรรคนะฮะที่รักเสกโลโซ30ปีใจสั่งมารวมพลคนรักเสกโลโซไว้อย่างนั้นนะคะก็มีการจำหน่ายบัตรแล้วนะซึ่งที่สำคัญเนี่ยคือทราบมาว่างานนี้เนี่ยนอกเหนือจากคอนเสิร์ตที่คุณจะได้รับชมแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีหลายศิลปินนะไม่ใช่เฉพาะแค่เสกโลโซนะคะที่จะมาสร้างสีสันนะคะมีเยอะเลยมีวงกางเกงนะเท่าที่ทราบเนาะแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวถ้าตู่ทราบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วตู่จะมาอัปเดตให้คุณได้ทราบกันด้วยนะคะสำหรับกลุ่มศิลปินขอข้อมูลได้ละไม่ว่าจะเป็นชิจิไทเกอร์นะคะกางเกงสกายพาร์ทนะคะประมาณนี้นะคะเบื้องต้นสำหรับกลุ่มศิลปินที่จะมาสร้างสีสันในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้รวมไปถึงวงเสกโลโซด้วยนั่นเองนะคะใครสนใจก็ลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เนาะในเพจของตลาดอะค่ะนะเพจ Facebook ของตลาดวินเทจ77ก็ได้หรือว่า Aero Media and Aero Event นะคะเขาก็นำข่าวนี้มาโพสต์เพราะว่าในส่วนของคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะแค่ความสนุกความมันแล้วก็เป็นการรวมพลของคนรักเสียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขาก็จะรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะเขาจะนำไปบริจาคให้กับศูนย์รังสีรักษานะคะที่เป็นในส่วนของการสร้างเพิ่มเติมสมทบกันไปนะคะเพราะว่ายังคงเกิดขึ้นกันอยู่ในช่วงนี้สำหรับศูนย์รังสีรักษาของโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตแล้วก็มอบให้กับสำหรับสโมสรโรตารี่ภูเก็ตนะฮะที่จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ต่างๆอ่ะก็ถือได้ว่าเป็นกุศลการกุศลล่ะฮะอย่าลืมกันแล้วกันนะฮะ13กันยายนนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะก็ยังถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานคอนเสิร์ตที่น่าสนใจอ่ะละไปดูเรื่องของกิจกรรมกีฬากันต่อดีกว่านะคะงานนี้มีหนึ่งโครงการที่น่าสนใจคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังนะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะจัดขึ้นเพื่อที่จะเฟ้นหานักกีฬาหน้าใหม่คุณต้องบอกอย่างนี้นะคะกับอีกหนึ่งโครงการไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่ชื่นชอบการเล่นวอลเลย์บอลนะคะหรือน้องๆที่มีความสามารถในเรื่องของการเล่นฟุตบอลอย่างนี้เป็นต้นนะคะสำหรับอีกหนึ่งโครงการภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับอีกหนึ่งรายการ Prime Minister นะคะ Youth Clubปี2026ใช่ไหมย่างก้าวเข้าสู่ปีหน้าด้วยนะคะรายการนี้คุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะก็จะเห็นมีการประชาสัมพันธ์มีรายการที่น่าสนใจที่จะเกิดขึ้นนะคะเปิดเวทีให้กับน้องๆ นักกีฬาหน้าใหม่ๆที่มีความสามารถโครงการนี้เนี่ยเขาจะครอบคลุมเรื่องของ2ชนิดกีฬาอย่างที่ตู่บอกไปไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือว่าวอลเลย์บอลก็ตามแต่รวม6รุ่นอายุด้วยกันนะคะเป้าหมายสำคัญก็คือเฟ้นหาหน้าใหม่เลยพัฒนานักกีฬาดาวรุ่งนะคะจากทั่วประเทศค่ะแข่งตั้งแต่ระดับอำเภอเลยนะคะเข้าสู่ระดับจังหวัดนะคะแล้วก็เข้าสู่ระดับภูมิภาคระดับประเทศตามสเต็ปขั้นตอนต่อไปเลยนะคะช่วงนี้ก็จะเห็นมีการเปิดรับสมัครกันอยู่ถ้าโรงเรียนไหนหรือว่าน้องๆคนไหนสนใจเนี่ยลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะของจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยก็ได้นะคะหรือว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมกันอยู่นะคะหรือว่าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนะคะเพราะว่ารายการนี้มีทั้งเรื่องของการรับสมัครแข่งขันไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีอันนี้ฟุตบอลชายนะส่วนฟุตบอลหญิงเนี่ยมี1รุ่นก็คือรุ่นอายุไม่เกิน18ปีค่ะวอลเลย์บอลเนี่ยมีแค่2รุ่นนะคะก็คือวอลเลย์บอลชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีก1โครงการสำหรับ Prime Minister Youth Club นะคะในครั้งนี้นั่นเองนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีก1โครงการที่น่าสนใจของวงการกีฬาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ค่ะไปกันต่อดีกว่าค่ะมีกิจกรรมข่าวสารกีฬามาฝากกันบ้างเล่าสู่กันฟังกันบ้างแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเรา
หรือว่าถ้าเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยรวมเรายินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้นะส่งข่าวมาได้ไปที่เพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตได้เลยนะคะ

0: ริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
4: Spot Today FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต

ย้อนไปหลายปีเหมือนกันเนี่ยสำหรับถ้าพูดถึงต้นฉบับสำหรับเพลงนี้พลิกล็อกของพี่คริสติน่าอากิล่านะฮะตั้งแต่ปี2533อ่ะอยู่ในเวอร์ชั่นของคุณโอนะฮะฟิชเชอริ่งกับเอิร์ธภัทรวรีนะฮะมาฝากคนสำหรับการฟังเพลงสบายๆในช่วงเวลาเย็นๆค่ะก่อนที่จะเลิกงานกันนะคะสำหรับวันนี้ด้วยเนาะ Sport Today ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตมีอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจคุณผู้ฟังเป็นงานกอล์ฟกันบ้างนะคะอันนี้ถือได้ว่ามีมาประชาสัมพันธ์สำหรับเหล่าบรรดานักกอล์ฟนะคะทั่วทุกพื้นที่เลยที่สนใจนะคะจะร่วมนะคะการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยนอกเหนือจากการชวนคุณมาออกกำลังกายแล้วก็ทำบุญไปด้วยในตัวสำหรับชมรมกอล์ฟอันดามันจังหวัดภูเก็ตค่ะเขาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยันตาขาวรัชนุปถัมภ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะเชิญชวนนักกอล์ฟทุกท่านเลยค่ะเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสวิงทูกีฟนั่นเองนะคะซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนยันตาขาวรัชนุปถัมภ์นั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อสาระประโยชน์ของชมรมด้วยนะคะที่จะนำไปจัดการต่างๆนะคะกำหนดแข่งขันในเดือนหน้าค่ะเสาร์ที่12กันยายนนะคะที่สนามกอล์ฟปากาไสจังหวัดกระบี่นะคะก็มีถ้วยรางวัลหลากหลายประเภทมากๆเนาะค่าสมัครอยู่ที่ 2,500 บาทต่อท่านนะคะ 2,500 บาทต่อท่านแล้วก็เรียกว่ามีรายละเอียดการสมัครเนี่ยมีโอกาสสมัครได้ไปจนถึงวันที่30สิงหาคมนี้เชิญกันได้เลยนะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะหมดเขตการสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดประมาณสัก108ท่านหรือถ้าจำนวนกวนเนี่ยเขาก็นับเป็น18กวนอ่ะนะสอบถามเพิ่มเติมหมายเลขนี้เลยค่ะ0889095965นะคะ0889095965หรือ081-372-5947 081-372-5947นะคะ Swing to Give ค่ะการแข่งขันกอล์ฟการกุศลนะคะเชิญชวนกันได้เลยวันเสาร์ที่12กันยายนอีก1กิจกรรมเกมกีฬาที่เชิญชวนให้คุณๆได้ไปร่วมกันค่ะโดยเฉพาะเหล่าบรรดานักกอล์ฟนะฮะที่ชื่นชอบการแข่งขันนะฮะปกติก็เล่นกันในพื้นที่สนามของภูเก็ตบ้างก็ไปต่างจังหวัดบ้างก็ถือได้ว่าเป็นความท้าทายเหมือนกันเนาะ

0: ติดตามข่าวในระดับประเทศเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยก็คือการที่ต้องเตรียมความพร้อมที่จะส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยของเรานะฮะจากเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจว2022อ่ะเนาะตอนนั้นทัพนักกีฬาไทยของเราคว้าเหรียญมาได้12เหรียญทอง14เหรียญเงินแล้วก็32เหรียญทองแดงเนี่ยฮะมาในครั้งนี้ค่ะเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินะฮะนาโกย่า2026ที่ญี่ปุ่นไทยเราจะคว้ามาได้กี่เหรียญนะฮะนอกเหนือจากการที่ป้องกันในส่วนของตำแหน่งเดิมของตัวเองไว้นี่ฮะยังคงที่จะต้องการที่จะคาดหวังกับเหรียญที่จะมีเพิ่มมากขึ้นนะฮะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งเรื่องที่มีการพูดถึงแล้วก็โอ้โหเป็นที่ปรับลืมนะฮะบอกตรงนั้นนั่นก็คือเรื่องของการเปิดตัวนะฮะชุดพิธีการไงประจำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมของทัพนักกีฬาไทยของเราในปีนี้นะคะซึ่งสวยงามมากดูดีมากอ่ะหลายคนบอกอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปไม่กี่วันมานี้นะฮะมีการถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยของเราสู่เวทีโลกภายใต้แบรนด์นะฮะสิริวัณวรีนั่นเองค่ะก็นำผ้าไทยของเรานะฮะมาตัดนะฮะในสไตล์แบบสูตรนะฮะแต่ว่าใช้ผ้าไทยสวยงามมากเลยทีเดียวนะฮะหลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้เห็นตามสื่อต่างๆมากแล้วนะคะการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะโดยทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกเลยทีเดียวนะคะว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งค่ะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์นะคะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์นะฮะในส่วนของเครื่องแต่งกายในชุดพิธีการให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราในครั้งนี้ด้วยนะฮะและพระองค์ท่านก็ทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่จะเข้าสู่การแข่งขันในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะถือได้ว่าเป็นเกมการแข่งขันที่คนไทยทั้งประเทศนะคะก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราที่จะเดินทางเข้าสู่เกมการแข่งขันในช่วงกลางปานปลายเดือนกันยายนนะฮะกำหนดการแข่งขันคือ19กันยายนไปจนถึง4ตุลาคมเลยทีเดียวสำหรับเกมการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ค่ะมองดูเวลาส่งท้ายกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะติดตามกันได้สำหรับ Sport Today ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 3:00 น. จนถึง 4:00 น. เย็นโดยประมาณขอบคุณสวทภูเก็ตด้วยนะคะที่อนุเคราะห์เวลาดีๆให้เรามาเจอกันวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวนะ

0: ทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: นายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมดึงนายฉัตรชัยบางช่วนเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีช่วยงานมั่นคง
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นไปตามฤดูกาลและความเหมาะสมโดยยึดหลักคุณธรรมและการนำคนที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นเป้าหมายแรกพร้อมระบุว่าการย้ายผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นไปตามการหมุนเวียนงานและองค์ความรู้เพื่อทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการแต่งตั้งนายชัดชัยบางชวดอดีตเลขาธิการสมช.มาดำรงตำแหน่งกันมานานกว่า1ปีสามารถสื่อสารและทำงานประสานกันได้ดีโดยจะเข้ามาช่วยงานด้านการประสานงานความมั่นคงและการเจรจาต่างๆขณะที่ตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่นั้นให้รอการพิจารณาเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนสักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือน
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าโปร่งศพเป็นกรณีพิเศษที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกตาม

0: เมื่อวันที่21ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าผู้ซื้อและผู้ประกอบการในสิงคโปร์15รายเมื่อวานนี้เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าขยายตลาดและสร้างการรับรู้สินค้า GI ไทยในต่างประเทศสำหรับสินค้า GI ที่เข้าร่วมงานเช่นข้าวสังหยดเมืองพัทลุงส้มโอทับทิมสยามปากพนังมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเป็นต้นได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอด3วันมียอดจำหน่ายรวมกว่า5ล้านบาทขณะที่กิจกรรมเจรจาจับคู่ค้าหรือ Business Matching ผู้ประกอบการไทยได้พบคู่ค้าโดยตรงพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความต้องการของตลาดมาตรฐานการนำเข้าบรรจุภัณฑ์ราคาและช่องทางจำหน่ายคาดสร้างมูลค่าการจับคู่ธุรกิจเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ5แยกข่าววันนี้นะคะตรงกับวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้สดจากห้องทรงสวท.กระบี่นะคะซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเองนะคะสามารถติดตามรับชมรับฟังนะคะรายการ5แยกข่าวได้ทางสวท.ทั้ง11สถานีใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะรวมถึงรับชมไลฟ์สดผ่านสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz ได้นะคะวันนี้ดิฉันรุจิราเจริญโสภารับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตนางสาวสุดารำพึงนิตท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ค่ะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายอำนวยใจเกลี้ยงและนายปริญญางอสอนนะคะสำหรับข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมีข่าวสารที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์รัชกิจประการลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ถือเป็นข่าวดีที่ชาวกระบี่รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะลันตารอคอยกันนะคะสำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะนอกจากนี้ค่ะวันนี้ในรายการนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามข่าวสารประเด็นในพื้นที่เรื่องของเมื่อวานนี้จังหวัดกระบี่มีการแถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะมีของกลาง137รายการด้วยกันค่ะมูลค่าอยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทเศษนะคะส่วนอีกประเด็นนึงค่ะเป็นเรื่องของรางวัลซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศเลยนะคะข้าวมันหอยติบค่ะคว้าเมนูประจำจังหวัดกระบี่จากโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะกลับมาติดตามกันได้นะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ในช่วงของ

0: รู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ในวันนี้นะคะประเด็นแรกถือได้ว่าเป็นประเด็นร้อนแรงในพื้นที่จังหวัดกระบี่เลยทีเดียวค่ะเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะติดตามความคืบหน้าเรื่องของการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะเป็นโครงการที่ใช้เพื่อเชื่อมระหว่างอำเภอเกาะกลางไปยังอำเภอเกาะลันตาน้อยนะคะขออภัยค่ะจากตำบลเกาะกลางไปยังตำบลเกาะลันตาน้อยนะคะอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านพิพัฒน์เองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่เพื่อจะติดตามความพร้อมของพื้นที่การก่อสร้างค่ะซึ่งในวันนั้นนะคะตอนช่วงประมาณบ่ายโมงนิดๆนะคะก็ได้มีการประชุมเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตากันที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ค่ะจากนั้นในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาหรือว่าช่วงบ่าย3นะคะท่านรองนายกพิพัฒน์นะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปที่อบต.เกาะกลางนะคะก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นแหละค่ะไปร่วมให้การต้อนรับแล้วก็ท่านรองนายกเองเนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะรับฟังนะคะเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่กันด้วยนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยมีพี่น้องประชาชนมาร่วมต้อนรับไม่ต่ำกว่าประมาณสัก500คนเลยนะคุณผู้ชมคะซึ่งวันนั้นเองเนี่ยน้องโอเองก็มีโอกาสไปไลฟ์สดด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้เราพูดถึงโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาระหว่างตำบลเกาะกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะต้องเล่าให้ฟังว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีการผลักดันจากคนในพื้นที่มาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วค่ะตั้งแต่ประมาณปี2565นะคะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านศักดิ์สยามชิดชอบนะคะซึ่งก็มีการผลักดันกับท่านส.ส.ในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติเรื่องของการเดินทางที่มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าการเดินทางข้ามไปยังเกาะลันตานะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าใครที่เคยไปเกาะลันตาเนี่ยพอจะทราบว่าในช่วงเวลาที่พีคๆหมายถึงว่าเป็นช่วงของเทศกาลหรือว่าเป็นช่วงที่วันหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวที่จะต้องขึ้นแพขนานยนต์ในการที่จะข้ามไปเกาะลันตาเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลารอคอยแพประมาณครึ่งชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะฟังตัวเลขอาจจะดูตกใจนิดนึงนะคะแต่มันเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วโอเองก็มีประสบการณ์แล้วเหมือนกันไปรอวันก่อนนะเกือบ3ชั่วโมงแน่ทีนี้ปัญหาเหล่านี้ค่ะมันเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนเขาก็เจอกันอยู่ตลอดเนาะโดยเฉพาะคนในพื้นที่นะคะแต่พอมาวันนี้ค่ะท่านรองนายกพิพัฒน์ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้วเหมือนพญาเหยียบเมืองเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะคือก็เป็นข่าวดีเลยนะคะเพราะว่าข่าวดีล่าสุดเลยก็คือเดี๋ยวในวันที่31สิงหาคมที่กำลังจะถึงนี้ค่ะเขาจะมีการประชุมครม.สัญจรกันที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งข่าวดีก็คือว่าเดี๋ยวในวันที่31นี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกก็จะไปเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างค่ะซึ่งเขามีการเขาเรียกว่าประมูลงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบริษัทที่ได้รับการประมูลในครั้งนี้เป็นบริษัทก่อสร้างสัญชาติมาเลเซียนะคะเป็นผู้ชนะการประมูลทั้งสะพานเกาะลันตาเองแล้วก็สะพานข้ามจากอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะคะไปยังจังหวัดสงขลานะคะซึ่งงบประมาณเนี่ยอยู่ที่ของสงขลาเนี่ยงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเศษส่วนของจังหวัดกระบี่ของเราที่เกาะลันตาค่ะงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 1,854 ล้านบาทนะคะซึ่งในงบประมาณตัวนี้รูปแบบการก่อสร้างสะพานนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก็จะเป็นรูปแบบสะพาน2ช่วงด้วยกันนะคะมีระยะทางเนี่ยอยู่ที่ตัวสะพานน่ะมีระยะทางอยู่ที่ 1,780 เมตรก็คือ1กิโล1.78 นะคะส่วนระยะต้นทางกับปลายทางนะคะรวมกันแล้วเนี่ยความยาวสะพานเนี่ยอยู่ที่ 2.5 กิโลเมตรก็ประมาณ 2,527 เมตรนั่นเองนะคะวงเงินก่อสร้างเมื่อสักครู่ที่บอกไป 1,854 ล้านบาทนะคะซึ่งความคืบหน้าของโครงการวันที่31นี้ก็จะได้มีการลงนามในสัญญาจ้างผู้ที่จะลงนามก็เป็นผู้ที่ชนะการประมูลระดับนานาชาติร่วมกันกับทางกรมทางหลวงชนบทท่านอธิบดีก็จะเป็นผู้ที่ลงนามในสัญญาจ้างนั่นเองค่ะซึ่งเราเชื่อว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการตัวนี้ค่ะวันก่อนท่านรองนายกก็บอกชัดเลยว่าการเดินทางจากที่ต้องรอคอยเป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่5ถึง10นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถสัญจรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ท่านก็ยังบอกทิ้งท้ายอีกด้วยนะคะว่าสะพานนี้ไม่ได้เป็นแค่สะพานคมนาคมเดินทางเท่านั้นแต่ว่าสะพานแห่งนี้ค่ะจะเหมือนการเชื่อมโอกาสเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาในพื้นที่เรื่องของเศรษฐกิจก็จะมากยิ่งขึ้นเรื่องของการคมนาคมเรื่องของการสุขภาพเรื่องของสาธารณสุขก็จะสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากว่ามีผู้ป่วยที่เป็น emergency จำเป็นจะต้องส่งจากเกาะลันตามายังบนฝั่งเมืองกระบี่นะคะก็เห็นถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นจากสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะแล้วก็อีกความหวังหนึ่งก็คือว่าสะพานนี้หลังจากที่มีการลงนามในสัญญาแล้วนะคะปลายปีก็สามารถเข้าเริ่มดำเนินงานก่อสร้างได้เลยแล้วจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ยประมาณ 1,080 วันก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ3ปีด้วยกันค่ะปี2572นี้เป็นข่าวดีของชาวกระบี่นะคะ2572นี้เราได้ใช้สะพานเชื่อมเกาะลันตาแล้วค่ะเอาล่ะมาติดตามกับข่าวสารที่2ของจังหวัดกระบี่กันค่ะเมื่อวานนี้จังหวัดกระบี่ของเรามีการแถลงจับกุมยาเสพติดรายสำคัญนะคะมีการตรวจยึดยาบ้ากว่า 280,000 เม็ดด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีอาวุธปืนมากกว่า70กระบอกมีเงินสดทองรูปพรรณรถมอเตอร์ไซค์25คันรถยนต์อีก2คันมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็ไปกันที่ลานปูดำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศิลาเทวกูลท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่นะคะพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลแล้วก็มีท่านสส1กิติธรกุลนะคะท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้สวท.กระบี่ก็มีโอกาสไปไลฟ์สดเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็เห็นจำนวนของกลางอ่ะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเป็นเพราะว่าจังหวัดกระบี่ของเราเอาจริงค่ะเป็นการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่24สิงหาคมนะคะก็เป็นระยะเวลาประมาณเกือบ2เดือนด้วยกันเนี่ยนะคะซึ่งสรุปข้อมูลเนี่ยที่สามารถจับกุมแล้วก็ตรวจยึดได้มีดังนี้เลยค่ะจับกุมผู้ค้ายาเสพติดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่ที่จำนวน290รายด้วยกันค่ะจับกุมผู้เสพยาเสพติดจำนวน16รายมีการตรวจยึดยาบ้าจำนวน 280,000 เม็ดนะคะตรวจยึดอาวุธปืนเนี่ยเมื่อวานที่เอามาโชว์กันที่ลานปูดำเนี่ย70กระบอกด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีของกลางอีกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นระเบิดก็มี1ลูกนะเมื่อวานมีมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ย25คันมีรถยนต์2คัน1ใน2นี่เป็นรถหรูด้วยนะคะแล้วก็มีตู้เซฟเงินสดประมาณ2ล้านกว่าบาทซึ่งรวมมูลค่าแล้วเนี่ยอยู่ที่10ล้านกับอีก 255,024 บาทของกลางเมื่อวานที่เอามาโชว์มี137รายการด้วยกันนะคะซึ่งคดีที่สำคัญเนี่ยก็มี2คดีด้วยกันนะคะที่เมื่อวานนี้ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ได้แถลงข่าวนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เองเนี่ยท่านก็ได้เน้นย้ำด้วยนะคะว่าจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยเรายืนยันเรื่องของมาตรการต่างๆในการที่จะ ให้ความเชื่อมั่นเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจังหวัดกระบี่ของเรานั้นเนี่ยมีการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเลยนะคะท่านผู้ว่าฝากบอกด้วยว่าสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดนั้นเราก็อาจจะพึ่งพาเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวก็บางทีอาจจะแบบว่าไม่ทันสักเท่าไหร่นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนาะเราก็จำเป็นจะต้องอาศัยพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งเป็นหูเป็นตานะคะร่วมกันในการที่จะปกป้องจังหวัดบ้านเกิดของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ทั้งนายอำเภอก็ได้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ย้ำด้วยว่าข้อมูลที่ท่านแจ้งเนี่ยอันนี้ต้องย้ำเลยว่าจะเป็นข้อมูลที่มีการเก็บไว้อย่างมิดชิดจะไม่มีการเปิดเผยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่แจ้งเบาะแสด้วยค่ะเอาล่ะมาติดตามกับอีกหนึ่งข่าวสารกันดีกว่าซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีของจังหวัดกระบี่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือข้าวมันหอยติบอ่ะมีใครรู้จักข้าวมันหอยติบกันบ้างสำหรับ FC สวท.กระบี่ที่กำลังติดตามไลฟ์สดของสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz อยู่นะพิมพ์มาบอกกันได้ในไลฟ์สดของเรานะคะข้าวมันหอยติบหลายท่านบอกว่าเอ๊ะข้าวมันหอยติบเป็นยังไงคุณผู้ฟังคะข้าวมันหอยติบเนี่ยบอกก่อนว่าปีนี้เขาคว้าเมนูประจำจังหวัดกระบี่จากโครงการ1จังหวัด1เมนู The Ross Taste 2026นะคะเอาขออภัยค่ะ2569นั่นเองค่ะซึ่งในเรื่องของโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนี้นะคะก็จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ออกมาประกาศผลจากการประกวดโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Ross Taste ประจำปี2569ค่ะซึ่งโครงการนี้ต้องเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังแบบนี้นะคะว่าเขามีการประกวดกันมาเป็นระยะเวลาหลายปีต่อเนื่องกันแล้วค่ะซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีการประกวดของจังหวัดตัวเองจังหวัดกระบี่หรือแม้จังหวัดอื่นๆนะคะเขาก็จะมีการนำเสนอ3เมนูด้วยกันซึ่งในแต่ละ3เมนูเนี้ยค่ะเขาก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่เนี่ยเข้าไปโหวตว่าใน3เมนูนี้เนี่ยเมนูไหนที่สมควรจะได้รับรางวัลเป็นรางวัล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะซึ่งของจังหวัดกระบี่ของเราก็มี3เมนูด้วยกันนะคะและปรากฏว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ไปโหวตกันค่ะและเมนูที่ได้รับรางวัล1เมนู1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนั่นก็คือเมนูข้าวมันหอยกระติบนั่นเองค่ะซึ่งข้าวมันหอยกระติบนะคะเป็นอาหารพื้นถิ่นจากเกาะปอจังหวัดกระบี่และได้รับการคัดเลือกเป็นเมนูประจำจังหวัดกระบี่ในปี2569นี้เมนูนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะปอพร้อมต่อยอดอาหารถิ่นสู่การสร้างคุณค่าและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวอีกด้วยล่ะค่ะลักษณะของข้าวมันหอยติบหรือว่าข้าวมันหอยกระติบนะคะคุณผู้ฟังคะเป็นอาหารถิ่นที่เรียกได้ว่าหาทานได้ยากด้วยนะถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวหรือว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่ฟังจากที่อื่นอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันอร่อยยังไงอันนี้ขออนุญาตให้มาทานที่กระบี่ละกันนะคะอ่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของจังหวัดกระบี่ของเรานะคะสำหรับข้าวมันหอยติบซี่คว้ารางวัล1เมนู1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นค่ะก็เป็น3ข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะในช่วงแรกเดี๋ยวช่วงนี้ส่งไปพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะจะมาติดตามกันในช่วง PRD Service ค่ะ
1: ช่วงPRD Service
0: ก ลับเข้าสู่ช่วง PRD Service นะคะในช่วงนี้มาติดตามกลับประเด็นข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันต่อค่ะจังหวัดกระบี่ของเราโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะเชิญชวนชาวกระบี่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศิลาเทวกูลนะคะก็ออกมาเชิญชวนพี่น้องชาวกระบี่นะคะที่มีความสนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการออกกำลังกายนะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12กันค่ะซึ่งต้องบอกว่าโครงการนี้เขาจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศทุกจังหวัดก็จะจัดพร้อมกันในวันเดียวกันนั่นก็คือในปีนี้นะคะตรงกับวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ค่ะจัดพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคะส่วนจังหวัดกระบี่ของเรานั้นนะคะก็สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้วันสุดท้ายที่ท่านสามารถสมัครได้คือวันที่31สิงหาคม2569นะคะโดยจะมีค่าสมัครแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะถ้าเป็นประชาชนทั่วไป360บาทแต่ถ้าเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุ7ถึง18ปีค่าสมัครจะอยู่ที่240บาทค่ะและท่านทราบไหมคะว่าในค่าสมัครนี้ที่ท่านจ่ายไปนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ในการรักษาสุขภาพรักษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยนะคะผู้ที่สนใจอยากจะได้ออกกำลังกายด้วยได้บุญด้วยนะคะแล้วก็ได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยนะท่านต้องรีบไปสมัครกันเลยนะคะที่เว็บไซต์ไทยรันนะคะแล้วก็เลือกจังหวัดกระบี่หรือถ้าเกิดว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่หรือว่าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือจะไปสอบถามที่รอพอสอตอได้ทุกแห่งเลยนะคะส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นก็สามารถสมัครได้เช่นเดียวกันนะคะไปสอบถามที่สาธารณสุขอำเภอของท่านได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นำมาฝากกันในช่วงท้ายนี้แล้วก็ยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะคะวันนี้25จนถึงวันที่31เพราะฉะนั้นก็มาเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมทำบุญแล้วก็ออกกำลังกายไปพร้อมๆกัน1พฤศจิกายนนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก่อนจะปิดท้ายกันในช่วงนี้อีก1ข่าวสารที่ทิ้งท้ายกันก่อนวันนี้จังหวัดกระบี่ของเรามีการเปิดปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบกรณีการจับตัวประกันและเพลิงไหม้อาคารผู้โดยสารสนามบินกระบี่เป็นการยกระดับมามาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเมื่อช่วงประมาณบ่าย2ที่ผ่านมาค่ะน้องโอก็มีโอกาสไปทำข่าวมานะคะก็มีท่านปลัดจังหวัดเป็นประธานวันนี้สำหรับใครที่สัญจรผ่านไปผ่านมาบริเวณสนามบินกระบี่นะคะระหว่างตลาดเก่ากระบี่น้อยอำเภอเหนือคลองนะก็จะเห็นเรื่องของแบบว่าการซักซ้อมนะคะไม่ต้องตกใจไปค่ะเป็นการซักซ้อมเท่านั้นนะคะซึ่งก็เดี๋ยวคาดว่าไม่เกินสักประมาณ 5:00 นก็น่าจะแล้วเสร็จกันนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ5แยกข่าวกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะในวันพรุ่งนี้ต้องส่งไม้ต่อให้กับสวท.ระนองเป็นแม่ข่ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวรายการต่อไปในช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้มีสวท.พัทลุงเป็นแม่ข่ายนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังกันน้องโอพร้อมด้วยทีมงานสวท.กระบี่ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงระบบ FM ความถี่98เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebook สวทพัทลุงกรมประชาสัมพันธ์พร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง70สถานีทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดสัญญาณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเป็นรายการที่จะนำทุกท่านร่วมย้อนรอยพระมหากรุณาธิคุณและเรื่องราวแห่งพระเมตตาที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยพร้อมติดตามการน้อมนำพระราชดำริและพระราชปณิธานมาสืบสานต่อยอดและขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวที่จะพาทุกท่านติดตามในช่วงแรกวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อเกษตรกรและการดูแลสุขภาพสัตว์ซึ่งมีความสำคัญต่ออาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยกรมปศุสัตว์เดินหน้าโครงการสัตวแพทย์พระราชทานจังหวัดพัทลุงบูรณาการเครือข่ายสัตวแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงและการดูแลสัตว์ให้แก่เกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาสืบสานและขับเคลื่อนผ่านโครงการสัตวแพทย์พระราชทานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พระเมตตาเข้าถึงประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมจากพระราชดำริในวันวานสู่การสืบสานในวันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามเรื่องราวของโครงการสัตวแพทย์พระราชทานจังหวัดพัทลุงค่ะ
2: ท่ามกลางพื้นทุ่งและพื้นที่ชุ่มน้ำของอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงกระบือยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่แต่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อฤดูน้ำหลากกำลังจะมาถึงการดูแลสุขภาพสัตว์จึงกลายเป็นอีกเรื่องสำคัญเพราะน้ำท่วมขังสภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉะรวมถึงการเคลื่อนย้ายสัตว์อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดกรมปศุสัตว์จึงนำโครงการสัตวแพทย์พระราชทานลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อนำบริการด้านสุขภาพสัตว์ไปถึงเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและเข้าถึงบริการภาครัฐได้ยากโดยมีนายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดโครงการโดยมีนางสาวสรณรงค์สงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้การต้อนรับพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรณสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงโครงการสัตวแพทย์พระราชทานเป็นการสืบสานพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อนำองค์ความรู้และบริการด้านสัตวแพทย์ไปถึงเกษตรกรทั้งการตรวจรักษาการป้องกันโรคการฉีดวัคซีนและการให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องสำหรับพื้นที่ตำบลพนางตุงและตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนซึ่งมีเกษตรกรเลี้ยงกระบืออยู่เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับกระบือพร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการสังเกตอาการผิดปกติการดูแลสุขภาพสัตว์รวมถึงการเตรียมพื้นที่เลี้ยงและแหล่งอาหารให้พร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูน้ำหลากเพราะการดูแลสัตว์ในวันนี้อาจช่วยลดความสูญเสียในวันข้างหน้านี่ไม่ใช่เพียงการออกหน่วยรักษาสัตว์แต่คือการนำความรู้การป้องกันและความพร้อมไปถึงเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้ทั้งคนและสัตว์สามารถผ่านฤดูน้ำหลากไปได้อย่างปลอดภัยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานอีกหนึ่งภารกิจที่ดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเกษตรกร
1: จากเรื่องราวในอดีตที่เราได้ร่วมย้อนรอยกันไปแล้วจะเห็นได้ว่าพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของสมเด็จพระพันปีหลวงมิได้หยุดอยู่เพียงเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ แต่หากยังคงส่งต่อเป็นพลังแห่งความดีและเป็นแนวทางให้ประชาชนร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมมาจนถึงวันนี้และในช่วงต่อไปขอนำทุกท่านมาพบกับเรื่องราวของอ้อมกอดของแม่กับการทำงานของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพัทลุงเรื่องราวของคนในชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจและช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและสังคมสะท้อนให้เห็นถึงพลังของแม่ที่พร้อมจะดูแลปกป้องและสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วงตามรอย

0: องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจำนวน5รายได้แก่อำเภอป่าบอน3รายประกอบด้วยอาชีพเลี้ยงวัวปลูกปาล์มปลูกพลูและอำเภอบางแก้ว2รายประกอบด้วยอาชีพเลี้ยงวัวทุนละ 20,000 บาทรวมจำนวน 100,000 บาท
1: ก็สามารถเอานำมาต่อยอดทำอาณาจิมมีรายได้เช่นปลูกปลูบางคนก็เลี้ยงงัวก็สามารถสร้างรายได้ได้มีเพิ่มขึ้นครับก็ถูกราคาดีด้วยคร
2: ับ ใหญ่ยมมากต้องยมตายอย่างนี้ลำก้าไปเรื่อยมันจ้าละว่าไปนั่นจริงกันเลยคือเราวันแปรย่างนู่นกับลูกกล่อมลูกตาโลดได้นะจึงกระตังว่าโคเจียงในเขาก็จึงจับปากจ้าละปาก
3: ไปโยกันจนจะมุ่นใจ
2: ย้อยดีย้อยดีย้อยจะพื้มย้อยอย่างเร่งเลยมันก็มันหวานเกิดไหมดีใจมันเกิดไหมเลย
4: สำหรับผมก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้กล้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ได้ทำโครงการพาเด็กไปบำบัดที่ศูนย์บุญไตรรักษ์ที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็กลับกล้ามาอยู่ในสังคมได้เด็กได้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็จะทำให้เด็กไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
1: อยากขอบคุณผู้ใหญ่ครับและก็กองทุนที่ให้งบประมาณและก็หน่วยงานปปส.ที่ได้ให้ทุนมาด้วยครับและขอบคุณกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยครับ
5: ก็ขอบคุณทางปปส.ปากกาวแต่ก็ขอบคุณทางกองทุนนี่แต่ก็ขอบคุณทางอำเภอนะครับ
6: ผมนายยับมือเสนานะครับนายประบันแก้ววันนี้ก็ได้มาร่วมคณะนะครับกับทางปปส.นะครับแล้วก็ทางประชากรฝ่ายชุมชนของอำเภอด้วยนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองวันนี้เรามาตามโครงการส่งเสริมแล้วก็กลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับในการจิตยาหรือว่าผ่านการบำบัดเนี่ยให้มีอาชีพนะครับก็ผมไปดูตัวผลของการดำเนินงานของโครงการนี้ของปี68นะครับวันนี้เรามาติดตาม2รายคือที่ตำบลนาบขอกับที่ตำบลพบศักดิ์แห่งนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นความสุขของโครงการนะครับวันนี้สิ่งที่เราเห็นความสุขจริงก็คือเราเห็นรอยยิ้มของแม่นะครับของผู้ปกครองที่วันนี้เขาได้ลูกเขากลับมานะครับกลับมาทั้งตัวแล้วก็ทั้งใจทั้งอะไรด้วยนะนี่เป็นความสำเร็จจริงๆเพราะว่าปัญหาของคนติดยาเสพติดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือไม่ว่าภาครัฐจะเข้าไปช่วยออกมาบำบัดเองแต่ว่ามันยังไม่มีความยั่งยืนนะครับเด็กก็อาจจะกลับไปอีกแต่ว่าโครงการเนี้ยเราทำต่อเนื่องก็คือเมื่อผ่านการบำบัดก็ส่งเสริมให้เขามีอาชีพให้เขามาอยู่ในสังคมใหม่นะครับการทำมาหากินอยู่กับพ่อแม่อันนี้นี่คือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คิดว่าโครงการนี้คงต้องมีการเพิ่มเติมนะครับเรื่อยๆเพราะว่าปัจจุบันเยาวชนเราเนี่ยเศรษฐกิจเยอะนะครับโครงการที่จะสร้างการต่อเนื่องมันยังน้อยนะครับก็หวังว่าในอนาคตไม่ว่าปี9หรือปี70นะครับทางปปส.ก็จะคงได้ต่อเนื่องนะครับเยาวชนในสถาบันแก้วต่อไปนะครับฝ่ายปกครองเองหรือทางส่วนการเองก็ยินดีนะครับที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ติดตามแล้วก็ทำทุกอย่างนะครับตามเป็นของปปส.ครับผมในฐานะแรงเธอบางแก้วก็ต้องขอบคุณหน่วยงานต่างๆหรือข้อปปส.เป็น

0: ครงการนี้มิได้หยุดเพียงการช่วยเหลือในระยะสั้นแต่เป็นการติดตามสนับสนุนและเสริมพลังใจให้ผู้ผ่านการบำบัดและกลุ่มเสี่ยงสามารถยืนหยัดมีอาชีพมีรายได้และดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมเพราะทุกชีวิตมีคุณค่าและทุกโอกาสสามารถเปลี่ยนอนาคตได้พัทลุงไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: จากพระเมตตาสู่พลังของการสานต่อพระราชปณิธานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถศิลป์ของสมเด็จพระพันปีหลวงได้สร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในหลายพื้นที่พร้อมทั้งช่วยรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานฝีมือของไทยให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นสำหรับจังหวัดพัทลุงหนึ่งในงานหัตถกรรมที่มีความโดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์คืองานกระจูดจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นสู่ผลงานหัตถกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาของคนพัทลุงและวันนี้งานกระจูดไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนแต่ยังได้รับการพัฒนารูปแบบสร้างมูลค่าและก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นและช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับกระจูดวันนี้พัทลุงอีกหนึ่งเรื่องราวของการสืบสานงานกระจูดและการเดินหน้าต่อยอดพระราชสวนีของสมเด็จพระพันปีหลวงให้เกิดเป็นอาชีพรายได้และความภาคภูมิใจของคนในชุมชนติดตามเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังเดินทางจากพื้นกระจูดสู่งานสร้างคุณค่าในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: วัสดีค่ะพีทพีชยาภาริคงนะคะ อยู่ฝ่ายขายค่ะเป็นตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจุดวันนี้ค่ะตัวกระจุดวันนี้ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะคะตัวผลิตภัณฑ์ของตัวกระจุดวันนี้เองค่ะนอกจากจะมีเป็นตัวเสือแล้วที่เราเคยเห็นกันตั้งแต่สมัยก่อนนะคะทางซูนทะเลน้อยและปัจจุบันไม่ได้มีแค่ตัวเสือหรือว่าตัวกระเป๋านะคะตอนนี้เรายังมีการพัฒนาค่ะของตัวผลิตภัณฑ์ไปจนถึงในเรื่องของการตกแต่งภายในค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหมอนอิงเป็นตัวเก้าอี้หรือเป็นตัวตะกร้าผ้าค่ะการน้อมนำแนวพระราชบัญญัติของพระพันปีหลวงนะคะหากจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของอาชีพค่ะการสานกระจุดของครอบครัวเรานะคะต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2541ถึงปี2542ค่ะในช่วงที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเสด็จนะคะที่นำเนินตรงทะเลน้อยตรงที่หัวป่าเขียวค่ะจังหวัดพัทลุงในเวลานั้นค่ะคุณแม่วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริค่ะได้เป็นสมาชิกในของศูนย์ศิลปาชีพและตรงในจุดตรงนั้นนะคะได้ทำให้ของอาชีพของคุณแม่วันนี้เนี่ยเกิดจุดเปลี่ยนขึ้นพระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานโอกาสให้คนในพื้นที่เนี่ยได้มีการเรียนรู้ค่ะโดยมีคุณครูค่ะเข้ามาสอนคุณแม่วันนี้โดยนักวิชาการค่ะในเรื่องของการสานกระจูดการสร้างลวดลายต่างๆจนคุณแม่เนี่ยสามารถนำความรู้เหล่านี้ค่ะมาต่อยอดให้กลายเป็นอาชีพณปัจจุบันนี้ค่ะต่อมาในปีพุทธศักราช2542พระองค์ท่านได้พระราชทานทุนค่ะจำนวน 15,000 บาทให้คุณแม่ใช้เป็นทุนในการก่อตั้งกลุ่มอาชีพค่ะสำหรับคนทั่วไปเงินจำนวนนี้อาจจะดูแบบไม่ได้มากแต่ว่าสำหรับของครอบครัวเรานั้นเนี่ยมันคือทุนแห่งโอกาสค่ะและเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้คุณแม่เนี่ยสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างครอบครัวหลังจากนั้นค่ะกรมแรงงานเนี่ยก็ได้เข้ามาค่ะให้การสนับสนุนแล้วก็จ้างคุณแม่เนี่ยให้เป็นวิทยากรในการสอนอาชีพกับชาวบ้านในหลายๆหมู่บ้านค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือคุณแม่ไม่ได้เก็บความรู้ที่ได้รับพระราชทานไว้เพียงคนเดียวนะคะแต่ได้รับความรู้ที่ได้รับจากโครงการตามพระราชดำริไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตนเองค่ะจากกลุ่มเล็กๆค่ะที่เราเคยเห็นในช่วงแรกๆเนี่ยเรามีกันอยู่แค่ไม่กี่คนค่ะอยู่แค่ประมาณ 7-8 คนหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆต่อยอดเพิ่มสมาชิกให้เติบโตขึ้นเป็นเครือข่ายค่ะจนในปีพุทธศักราช2555เนี่ยได้ตัดสินใจตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจุดวันนี้ค่ะเราจึงขอพัฒนาในพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ค่ะให้ได้มีพื้นที่ในเรื่องของการศึกษาดูงานโดยเราจัดทำโครงการตรงนี้ขึ้นมาค่ะให้เด็กๆน้องๆไม่ว่าจะเป็นทั้งชั้นมัธยมหรือในเรื่องของทั้งระดับปริญญาเนี่ยได้เข้ามาศึกษาดูว่ากระจุดวันนี้เนี่ยเราเริ่มตั้งต้นกันมาอย่างไรการสานขึ้นมาแต่ละเสือแต่ละผืนเราทำกันอย่างไรต้นกระจูดเราดูจากที่ไหนตั้งแต่แบบสดจนการตากจนไปถึงขั้นตอนที่เราเริ่มจากการสานก่อมาเป็นใบจนมาประกอบจนให้ได้หนึ่งใบเนี่ยเราใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้เราสามารถส่งต่อให้กับน้องๆเนี่ยได้มีความรู้มากขึ้นอีกทั้งนึงก็อยากจะขอบคุณทางมหาลัยด้วยเหมือนกันที่พยายามที่จะผลักดันเนี่ยค่ะเพิ่มหลักสูตรตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะและอีกทั้งค่ะในของในตัวชุมชนของทะเลน้อยเองเนี่ยก็ในตัวของครอบครัวมันไม่ได้มีแค่ว่าแม่หรือพ่อที่เป็นคนสานแต่ถ้าเป็นย้อนกลับไปอดีตเขาจะบอกว่าก่อนลูกไปเล่นเนี่ยสานเสือแล้วยังก็จะเป็นแบบนี้จนถึงปัจจุบันถามว่ายังมีไหมเด็กๆที่ยังคงสานอยู่มีบ้างแต่อาจจะไม่ได้มากขึ้นแต่ในเรื่องของการแกะลายเสือเอยหรืออะไรเอยเนี่ยอาจจะน้อยลงเพราะว่าการสานขึ้นแต่ละเส้นก็ยากแล้วและก็ใช้ระยะเวลาค่ะการพัฒนาค่ะในของวันนี้ครับโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเราทำให้ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตค่ะเรียนรู้ในเรื่องของการสานกระจูดการเข้าใจภูมิปัญญาและคนทะเลน้อยในอย่างใกล้ชิดค่ะโอกาสที่พระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานไว้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสกลายเป็นคนหลายคนที่มีอาชีพจากกลุ่มเล็กๆกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนจากการทำงานฝีมือ กลายเป็นแบรนด์ที่สามารถไปสู่ตลาดโลกวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจุดวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ได้รับจากพระองค์ท่านโดยคุณณัฐพงษ์เส้งงวดซึ่งเป็นลูกชายของคุณแม่วันนี้ได้รับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาและได้ศึกษาต่อปริญญาตรีค่ะหลังจากนั้นก่อนศึกษาปริญญาโทด้านศิลปะประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อเรียนจบค่ะตัวคุณณัฐเองได้กลับมาทำงานสู่ชุมชนและได้นำความรู้ด้านศิลปะการออกแบบการพัฒนาแบรนด์กลับมาพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของครอบครัวสำหรับทางวิสาหกิจนะคะสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่ารางวัลคือการที่เราสามารถรำรายได้เนี่ยมาสู่ชุมชนในพื้นที่ปัจจุบันค่ะเราสามารถสร้างการจ้างงานให้กับคนในชุมชนค่ะจากตรงแต่ก่อนจาก10จาก50ตอนนี้กระจายเข้าไปสู่ชุมชนเนี่ย150คนแล้วค่ะโดยมีผู้สูงอายุแม่บ้านและก็คนในพื้นที่ที่สามารถทำงานจากบ้านได้ค่ะทำให้คนเหล่านี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินทางออกจากชุมชนเพื่อไปหางานที่อื่นแต่สามารถสร้างอาชีพมีรายได้และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตัวเองของในตัวกระจุดวันนี้ค่ะนอกจากว่าที่เราจะดูทางวิสาหกิจชุมชนกระจุดวันนี้แล้วเราสามารถยังไปหาซื้อของได้ที่ในส่วนต่างๆก็จะมีในเรื่องของซินทันป่าตองค่ะมีจังซีลอนค่ะเรามีวางขายอยู่ที่ King Power มีไอคอนสยามมีพารากอนค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของโฮมโปรด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการส่งออกค่ะทางกระจุดวันนี้เองเราไม่ได้ให้อยู่แค่ภายในประเทศเท่านั้นเรายังส่งออกไปสู่ต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นที่จีนเกาหลีฮ่องกงหรือว่าฝรั่งเศสค่ะทางเราไม่ได้ต้องการเพียงทำให้กระจุดเป็นสินค้าแต่ต้องการให้ภูมิปัญญาของคนในชุมชนสามารถอยู่รอดและเติบโตไปพร้อมกับโลกยุคใหม่จากงานฝีมือในชุมชนเราค่อยๆพัฒนาแบรนด์วานิคราฟมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่พัฒนาคุณภาพและนำสินค้าออกไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนได้มีโอกาสไปจัดแสดงในหลายประเทศและได้รับรางวัลทั้งในประเทศระดับนานาชาติโอกาสที่พระองค์ท่านพระราชทานในวันนั้นไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่คุณแม่วันนี้เพียงคนเดียวแต่ได้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากอีกหนึ่งคนสู่อีกหลายร้อยคนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
1: ้กาย้อนไปประมาณ20ปีที่แล้วกากับประมาณปีได้เสด็จมาบ้านว่าปากเกี้ยวกาตอนนั้นเป็นหมู่บ้านที่ลำบากมากคือถนนไฟฟ้ามันไม่มีถึงกระทั่งแต่เสด็จมาก็ได้มาเห็นความลำบากตอนนั้นฝนตกวันนั้นฝนตกท่านมาเสด็จอยู่จนถึงว่ากรรมรองชาวฝ่ายชายตอนนั้นน่ะเป็นลูกป้ามากกัน2คนก็ได้ไปรอรับจนถึงกรรมท่านก็ได้มาสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านว่าป่าเขี้ยวเลยกันผู้บ้านใกล้เคียงความจะเดินกันเริ่มข้าวมาได้จ้างเริ่มมีอาชีพเริ่มสร้างเป็นศูนย์ถึงให้ทุกคนได้มีอาชีพไม่ขึ้นมาทุกคนก็ได้มีรายได้ได้มาจุนเจือครอบครัวถึงก็เลยมีงานทำกันตลอด
2: จากเราองค์การมาที่เราองค์การได้มาเสด็จมาว่าป่าเที่ยวชีวิตของพวกชาวบ้านของปัตตลุงของโรงได้ทำให้ดีขึ้นมาค่ะ
3: พวกเราสมาชิกกรุงกระจุดวันนี้ก็สืบสานงานของพระองค์ท่านตลอดไปเลยค่ะ
4: ตลอดรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้เราได้ร่วมย้อนรอยเรื่องราวในอดีตตามรอยพระเมตตาและชมพลังของประชาชนในการสานต่อพระราชปณิธานเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าพระมหากรุณาธิคุณยังคงอย่างรากลึกอยู่ในวิถีชีวิตของประชาชนและส่งต่อเป็นพลังให้คนไทยร่วมกันรักษาคุณค่าของชุมชนภูมิปัญญาและแผ่นดินไทยขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแม่ข่ายโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงและเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศกว่า70สถานีในวันนี้ ควบคุมการผลิตโดยนางสาวอุทัยวันเดชสิงห์โสภาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงอำนวยการผลิตโดยนางมุจลินทองนวลท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และดิฉันเทวีพรหมจรรย์ดำเนินรายการพร้อมกับทีมงานสวทพัทลุงขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงระบบ FM ความถี่98เมกะเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีระบุเน้นรักษากฎหมายเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนควบคู่การเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: นายกรัฐมนตรีระบุเน้นรักษากฎหมายเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนควบคู่การเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับกอรมน.กองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.มาโดยตลอดโดยใช้ทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นยืนยันว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยมีแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงไปหมดแล้วศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน
9: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งยังอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงถึงชนิดอาวุธโดยระบุว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่นั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยยืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่การยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการให้ทุกอำเภอยกระดับการดูแลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนายอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง13อำเภอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยได้กำชับให้นายอำเภอทั้ง13อำเภอและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเคร่งครัดโดยบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอส.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและอปพร.ดูแลสถานที่ราชการอปท.โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานพยาบาลเส้นทางสายหลักและพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเพิ่มระบบเฝ้าระวังติดตั้งสัญญาณ SOS

0: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ้มครองคุณ
1: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
2: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
1: ้
2: พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
3: เบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
5: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ยาเสพติดคืออันตราย

เรียงเสียงประสาคนทินกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตควรกลาในรายการท่องทินของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมก

สวัสดีท่านพี่น้องที่รักทุกท่านครับต้อนรับนะครับผู้ฟังข่าวโซ่รายการทองทิ้นของเรานะครับประจำวันที่25 สิงหาคม 2569นะครับผมดีเจพี่บังรับหน้าที่ตรงนี้รายงานตัวตรงนี้นะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยบทเพลงความฝันอันสูงสุดหลักคนดีไม่มีวันตายด้วยบรรยากาศช่วงจังหวะวันทรงวันสามวันติผ่านผลมาพี่น้องครับคงจะรู้ว่าเราเจอกับเหตุการณ์ไรในนะครับดำควานของประเทศไทยของเรานะครับหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อเราเห็นเราได้ดูในข่าวสารนะครับใน Facebook นะครับไล่ข่าวสารนะครับบางทีก็มันเป็นเรื่องที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ชัดเจนก็มีนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับคนไทยทั้งหมดทั้งเพนะครับก็ช่วยวิเคราะห์นะวิเคราะห์คร่าวพี่น้องครับวิเคราะห์คร่าววิเคราะห์สิ่งที่เขาสื่อสารนะครับเพจหลายๆเพจซื้อเพจข่าวหลายๆเพจนะครับหรือว่าพี่น้องครีเอเตอร์นะครับที่ทำก็เรียกว่าส่งสั้นให้เราได้อ่านได้วิเคราะห์ได้แลกกันนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็มันเป็นเรื่องราวที่ปุ่งแต่งก็เยอะนะครับแล้วก็ปั่นข้าวก็มีนะครับยังทางนี้ทางนั้นนะครับซึ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้นะครับพี่น้องความรู้สึกของคนไทยทั้งหมดทั้งเพก็คงจะรู้สึกตกใจนะครับแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจนะครับไล่ผักส่วนไล่ฝ้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนเองก็ดีนะครับเจ้าหน้าที่ก็ดีนะครับโดยความรู้สึกโกรธรู้สึกโมโหรู้สึกทำไมมันเกิดเป็นเช่นนั้นทำไมมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในสั้นจังหวัดเจริญภาคใต้พวกเราตกใจกันนะตกใจกันสิ่งที่เขาทำก็คืออาจจะมีผลให้คนตกใจนั่นคือแน่นอนเป้าหมายของเขานะครับให้คนไทยตกใจให้ประเทศไทยตกใจว่าพี่น้องทหารพี่น้องตำรวจทำอะไรไม่ได้มีการเผาย่างมีการเผาอะไรต่างๆนะครับนะแต่ว่าไม่เอาชีวิตนะครับแต่เผาให้รู้สึกว่าตรงนู้นไฟไหม้ตรงนู้นเพลิงนะครับเพื่อให้เห็นว่านี่คือเป็นคำขึ้นที่ระทึกติดท่านตำรวจต้องก็เรียกว่าไม่สามารถที่จะไปแก้ไขได้นะครับในลักษณะตรงนั้นนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือกำลังใจให้กันและกันนะครับเราไม่โทษว่าพี่น้องตำรวจพี่น้องทหารละเลยหรือว่าอะไรกันแล้วแต่แหละนะครับแล้วก็เราก็ไม่โทษว่าพี่น้องประชาชนตรงนั้นโยกันผือโยกันพันได้หรือว่ากลัวหรือว่าอย่างไรนะครับเราก็จะไม่โทษเราก็นิ่งก็ว่าเพื่อถือว่าทุกคนคือคนไทยนะครับให้ผู้ที่เขาเกี่ยวข้องประชาเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องเขาพูดคุยเขาไปห้าเขาไปซื้อไปจัดการนะครับนะตรงนั้นนะครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าให้กำลังใจกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดให้กำลังใจทั้งฝ่ายนู้นฝ่ายนี้แหละนะครับนะฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจนะครับฝ่ายพี่น้องประชาชนนะครับฝ่ายเจ้าหน้าที่อบต.เทศบาลต่างๆอบต.ต่างๆนะครับที่เกิดเพิ่งไม้นะครับตรงนั้นก็คือให้กำลังใจกันละกันแล้วก็อย่างนึงก็คืออยากจะให้ทุกคนวิเคราะห์ข้าวนะครับในโลกโซเชียลนะครับบางทีถ้าเราเชื้อไปทางมัดต่างเพนะครับก็ขัดเราเชื้อไปทางเพก็เราไม่วิเคราะห์ได้ครับถือว่าเราเชื้อไปนะครับแต่ว่าถ้าว่าบางคนเขาวิเคราะห์ว่าข้าวนี้มันออกมามันเป็นใครคนเป็นคนส่งข้าวนะครับเขาคือใครคนดีเป็นเพจข้าวคนดีส่งข้าวในเฟซนะครับนะเขาจะวิเคราะห์บางทีเหมือนผมเนี่ยผมจะข้าวไปเล่ว่าคนที่ส่งข้าวนี้เฟซเนี่ยเขาไปถังไหนนะครับเราก็จะรู้ว่าข้าวไปข้างในเราจะรู้ว่าเขาถังไหนอ๋อเขาฝ่ายนี้เองเขาเลยแรงบันทีนะครับนะแล้วก็ข้าวไปอีกฝ่ายนึงนะครับบางทีเขาก็จะโทษเจ้าหน้าที่นะครับนะจะโทษตำรวจนะ
ฝ่ายหนึ่งก็โทษพี่น้องประชาชนนะครับตั้งโทษกันไปโทษกันมาโทษกันไปโทษกันมาบางคนก็บอกว่าไอ้เรื่องงบประมาณบางคนก็บอกว่าไอ้เรื่องนู้นเรื่องนี้ยาเสพติดนะครับหลากหลายเหตุผลพี่น้องครับเอาละครับมาฟังในส่วนของประกาศของอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งทางกรมเจ้าท่านะครับอิงมาจากกรมตูนะครับให้เรามาระวังนะครับในเรื่องการเดินเรือพี่น้องครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายอากาศระหว่างวันช่วงวันที่24จนถึงวันที่30สิงหาคมนะครับพ.ศ. 2569นะครับในช่วงวันที่24จนถึงวันที่26นะครับสิงหาคม69ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังขนขังแรงผัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็ประเทศไทยและก็อ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมผัดผ่านประเทศพม่านะครับและก็ประเทศลาวตอนบนก้าวสู้พายุโซนร้อนนะครับนาวานาราผมไม่แน่ใจนะครับนารานะครับบริเวณอ่าวตังเกียนะครับส่วนในวันที่27จนถึงวันที่30สิงหาคม2569นะครับประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนหนักบางแห้งนะครับโดยเฉพาะในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับที่ในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคกลางนะครับสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันนะครับตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับพี่น้องครับส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับตลอดช่วงข้อให้ชาวเรือและก็บริเวณอ่าวไทยและก็อันดามันนะครับเลี่ยงเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีพ้นฝาคะนองไว้ด้วยนะครับการเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการเดินเรือสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตสาขาภูเก็ตนะครับจึงขอให้เจ้าของเรือนะครับผู้ควบคุมเรือนะครับนายเรือทุกท่านทุกคนนะครับนะระมัดระวังในการเดินเรือและการเลี่ยงเลี่ยงการเดินเรือห้างฟังและก็บริเวณมีพ้นฝาคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับควรก่อนออกจากฟั่งเรือที่มีขนาดความยาวเรือน้อยกว่า10เมตรนะครับห้ามออกไปยังฟั่งห้ามออกจากฟั่งไปยังทะเลเปิดพี่น้องครับและก็ระวังวันที่24จนถึงวันที่30สิงหาคมนะครับโดยให้ในเรือผู้คุมเรือนะครับทุกลำควรตรวจสอบความพร้อมนะครับของตัวเรือเครื่องยนต์เรือนะครับและก็อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งดับเพลิงชูชีพนะครับนะอุปกรณ์ช่วยชีพต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์สื่อสารนะครับให้สามารถนะครับใช้งานได้นะครับแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารได้นะครับกับทางเจ้าท่าภูเก็ตนะครับประกาศนะครับทางท่านอดุลระลึกมูลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูพักสาขาภูเก็ตครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตรับฉบับล่าสุดนะครับพี่น้องครับกับผมก็แชร์ไปในห้องข้าวต่างๆนะครับห้องไลน์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับนะพี่น้องก็กำลังรับฟังนะครับรายการท้องถิ่นของเรานะครับครึ่งแรกในช่วงชั่วโมงนี้ก็เมื่อถือว่านะนะครับนะวิเคราะห์ข้าวนะครับวิเคราะห์สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับโดยเอาละความจริงแล้วก็อย่าตามไปหมดทั้งหมดทั้งเพนะครับนะบางทีเราจะตามไปทั้งหมดทั้งเพบางทีกระพาดก็เสียให้มันก็เสียให้นะครับแล้วก็ทำให้คนรู้สึกว่ามันแตกแยกแล้วก็เกลียดระแวงกันและกันนะครับนะเมื่อก็ดีกว่าบางทีซื้อบางซื้อไม่ใช่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนแต่ดันเป็นทุกข์เป็นเขาเรียกเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับทำให้ประชาชนแตกแยกเพราะว่าไปซื้อซ่านนะครับช่วยอีกฝ่ายนึงนะครับแล้วก็อีกฝ่ายนึงก็จะรู้สึกขับแข็งใจนะครับนี่ก็สังคมในปัจจุบันนะครับทุกเรื่องราวพี่น้องครับ

ความเข้าใจบางทีมันก็สำคัญนะครับการเข้าใจกันและกันสิ่งที่มันถูกต้องก็ถูกต้องสิ่งที่มันผิดมันก็ผิดนะครับพี่น้องครับบางคนอาจจะเคว้งคว้างหรือก็อาจจะลงผิดไปชั่วครั้งชั่วคราวบางคนก็อยากเป็นคนดีนะครับวันนี้อยากกลับมาเป็นคนดีแต่มีคนไม่ให้โอกาสได้เป็นคนดีนะครับบางคนก็กลับมาเป็นคนดีมีคนให้โอกาสเป็นคนดีนะครับคนที่ทุกข์ทำโทษนะครับสิ่งที่ทำโทษนะครับมันก็คงจะพอประมาณนะครับสำหรับบางคนนะครับผมก็เล่นถึงคนดีก็เรียกว่าไปดิโทษข้างร่างนะครับพี่น้องครับทั้งยิ่งทั้งชายนะครับทั้งยิ่งทั้งชายบางทีลงพิษไปชั่วครั้งชั่วคราวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวไปนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการไปทำลายร่างกายนะครับหรือว่าถึงขนาดที่ว่าไปบรรดาตัวซ่านะครับในการทำลายคนนะครับนะจนถึงบาดเจ็บและก็เสียชีวิตนะครับบางทีบางครั้งบางคราโอกาสมันก็คือสิ่งสำคัญเหมือนกันสำหรับคนคนหนึ่งฉันจะอยากจะเป็นคนดีจะมีใครให้ฉันเป็นคนดีมากมายฉันอยากจะลบมาอยู่ในสังคมที่ดีมีใครจะให้ฉันลบมาในสังคมที่ดีได้แล้วใครจะพูดกับฉันบ้างฉันอยากพูดกับเขาฉันอยากพูดกับคนที่ดีนะครับนั่นคือบางคนนะครับมันก็ไม่ใช่ทุกคนพี่น้องครับไม่ใช่ทุกคนแต่สำหรับบางคนออกมาแล้วก็ยังเหมือนเดิมออกมาแล้วยังใช้วิธีการเหมือนเดิมออกมาแล้วยังมีนิสัยเหมือนเดิมนะครับอันนั้นก็ถือว่าออกมาจากสังคมออกมาจากตรงนู้นแหละก็มาอยู่ในสังคมนะครับอันนั้นก็หนาวันนึงก็คงจะลบไปแล้วนะครับแต่สำหรับคนที่เขาพอแล้วแล้วก็อยากเปิดโอกาสแล้วก็ให้มีคนให้โอกาสบางคนอยากจะทำงานสุจริตบางคนอยากไปค่ายนู้นค่ายนี้นะครับหรือว่ามีคนที่เขาเรียกว่าให้โอกาสเพื่อจะไปทำงานนะครับมันก็มีรอยยิ้มสำหรับคนที่เขาผ่านตรงนั้นมานะครับผมก็เห็นหลายๆท่านนะครับหลายๆคนก็ในวันนี้ก็ทำมาหากินที่สุจริตแต่ก็หลายๆท่านหลายๆคนก็มีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็อยู่ในศาสนานะครับอยู่ในร่มชายคาวัดนะครับหรือว่าอยู่ในวัดนะครับบางคนก็บวชเป็นพระก็มีนะครับก็ไม่ซึกนะครับแล้วก็บางคนก็ไปอิสลามก็บางทีไปดะวะแล้วก็ผลนะครับก็ออกไปเลยก็ไอ้นั้นก็ถือว่าเข้าไปในเรื่องราวพักพิงในเรื่องราวของศาสนานะครับไอ้นั้นก็ไปในทิศทางนึงในรูปแบบนึงบางคนก็ไปเป็นคนขับเรือนะครับไปเป็นกัปตันเรือนะครับก็ณวันนี้ก็ได้สามารถเดินทางไปต่างประเทศแล้วนะครับพอมีคนให้โอกาสเมื่อออกมาจากร่างแล้วก็ทำตัวดีๆแล้วก็ไปทำใบกัปตันนะครับไปขับเรือนะครับณวันนี้ก็ได้ขับเรือแล้วก็ได้เป็นในเรือจันทีรับขับเรือต่างประเทศได้ก็เดินทางไปลังกาวีเดินทางไปสิงคโปร์นะครับแล้วก็ทำตัวดีๆนั่นก็สามารถที่จะทำให้ตัวเองมีชีวิตที่มันดีงามนะครับในอนาคตนะครับนะสำหรับคนที่เหมือนเดิมลบมาเหมือนเดิมนะครับแน่นอนในวันหนึ่งการลบกลับไปเหมือนเดิมนะครับไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าตัวเองถือว่าก็ให้โอกาสแล้วนะครับโอกาสเป็นของตัวเองแล้วณวันนั้นมาวันนี้ตัวเองไม่ได้รับโอกาสตรงนั้นนะครับเขาให้แล้วแต่ว่าเราวันนั้นลบไปใช้ในไส้เดิมนะครับก็เรียกว่าไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนะครับของคนปกติได้นะครับก็กลับไปที่เดิมนะครับนี่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเลยนะครับเข้าใจแล้วก็โดยน้องผู้หญิงที่เข้าไปบางทีก็ลงพิษในเรื่องของยาเสพติดลงพิษในเรื่องของตบตีทำร้ายร่างกายนะครับอันนั้นก็เรื่องนึงนะครับก็อยากให้โอกาสถ้าหากว่าเขาอยากเข้าสังคมอยากทำอะไรที่มันดีๆก็ให้โอกาสได้เป็นคนดีนะครับมันก็เป็นอีกเรื่องราวนึงที่อยากให้ทุกคนนะครับได้รับฟังนะครับแล้วก็ได้นั่งคุยกับพี่น้องที่เขาควบคุมอยู่ที่สถานพินิจภูเก็ตเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้การดูแลเด็กๆนะครับแล้วก็จะมีนักกิริยา
ที่เป็นในเรื่องของเด็กและเยาวชนนะครับก็ดูแลเด็กๆอยู่ตลอดนะครับก็ขอบคุณพี่ๆนะครับสำหรับสถานพินิจนะครับก็ไอ้ตรงนั้นก็ดูแลเด็กๆนะครับเยาวชนที่ลงพิษนะครับไปทำสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราก็ให้โอกาสนะครับแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นสักพักนะครับได้รับคำสอนคำนึงคำนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยออกมานะครับ

อนเดินทางในบนโลกใบนี้นะครับโดยชีวิตการทำงานเมื่อเริ่มโตนะครับเรียนหนังสือเรียบร้อยหลายคนก็รับปริญญาหลายคนก็ไปต้องทั้งปริญญาแต่ก็ทำงานทำการหาเงินเพื่อสร้างตัวเองและก็สร้างครอบครัวบางคนก็ประสบความสำเร็จแต่บางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จบางคนก็ต้องถอยกลับมาอยู่ในครอบครัวใหญ่นะครับแต่สำหรับบางคนก็ไม่ยอมถอยกลับในครอบครัวใหญ่นะครับยอมเดินหน้าเพื่อที่จะให้สำเร็จได้นะครับบางคนก็ลงพิษแน่นอนมันสิบมแรกแต่เดียวแรงหวาลงพิษข่าวร่างนะครับเมื่อคิดทุกข์แล้วทำโทษแล้วรับมามีโอกาสเขาให้โอกาสรับมาเป็นคนดีก็จงเดินทางในโลกใบนี้แล้วก็เป็นคนดีของสังคมนะครับต่อไปนะครับแล้วก็จะทำให้พ่อแม่สบายใจนะครับทำให้ญาติสบายใจนะครับหลายคนผมเชื่อว่าผ่านสิ่งที่มันเลวร้ายมาพอสมควรบางคนก็ผ่านในสิ่งที่มันทำให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์ก็มีทำให้ตัวเองมีความสุขแต่ยังนะครับตกสุขปนเปไปเรื่อยๆนะครับตามเวลาของมันนะครับแต่ในวันหนึ่งเราก็ยังอยู่พนันแหละนะครับแต่คนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับมีสุขแล้วก็มีทุกข์เหมือนเดิมปนกันไปปนกันมาจนในชีวิตนะปัจจุบันนี้นะครับอย่างก้าวถึงงาน10ปีบางคนก็ยังเจอนะครับทางความสุขและความทุกข์เหมือนกันนะครับแล้วก็ให้มองนะครับไปที่คนที่ผมซ่อนทุกคนแล้วก็บอกเผื่อนบอกญาติบอกน้องบอกพี่ๆน้องๆนะครับว่าจงมองไปที่คนที่เขาไม่เหมือนเราบางทีเขาเกิดมาเขาไม่มีสมบัติเหมือนเราเขาเกิดมาเขาไม่มีความรู้หรือว่าเขาไม่มีสิ่งที่มันสมบูรณ์แบบเราอะนะครับเราบางทีมาด้วยความสมบูรณ์แบบเรามีสมบัติพ่อแม่สร้างไว้ให้แล้วบางคนแค่เดินไปด้วยตัวเองนะครับทำงานทำการแต่บางคนไม่มีเลยนะครับต้องสร้างด้วยตัวเองนะครับคนที่สร้างด้วยตัวเองเขาสามารถสร้างขึ้นมาณวันนี้เขามีมากกว่าเราณวันนี้เขาสามารถเดินไปได้ทั้งๆที่บางคนเขามือไม่มีข้าไม่มีบางคนตาบอดบางคนมีความพิการแต่ว่าเขามีรอยยิ้มที่จะสู้ในโลกนี้นะครับสู้ไปสู้กว่าชีวิตจะหมดลมหายใจนะครับนะนี่แหละนะครับก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงผ่านมานะครับบางคนน้องๆที่ไปเรียนหนังสือนะครับที่รอบมาทำการในปัจจุบันบางที่ไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพไปเรียนที่รามคำแหงบางคนไปเรียนที่โรงเรียนศรีปทุมหลายๆที่นะครับนะบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีต้องไปดิ้นรน5ตรงนู้นแหละครับได้กินข้าวบางทีวันละมือก็มีนะครับแต่ดิ้นรนจนจบการศึกษาดิ้นรนจนณวันนี้เรามีปริญญามาให้พ่อแม่ได้ทันเลยนะครับสำหรับคนที่ทันแล่ก็ทันแล่สำหรับคนที่พ่อแม่ไม่ทันได้แล่ว่าลูกได้รับปริญญาแล้วก็อันนั้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าบางทีไม่ทันแล้วพ่อแม่ไม่ทันได้เห็นเรามีปริญญาแต่ว่าพ่อแม่จากเราไปเสียก่อนนะครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่หลายคนเจอกับมันนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็จงมองคนข้างๆรอบๆเรานะครับถ้าเรารู้สึกว่าเรามีแล้วเราทำงานได้เรามั่นคงแล้วนะครับมองลงไปถีเขาดอยกับเรานะครับถ้าเห็นแล้วว่าเขาไม่มันคงถ้าเห็นแล้วเขาดอยมากถ้าสามารถที่จะจนเจอสามารถจะเป็นคนดีคนนึงแล้วก็มอบสิ่งที่ดีๆให้กับคนนั้นคนเดียวเขาไม่มีเพื่อว่าเขาจะเป็นแบบเราเขาจะรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาที่ว่าเรานั้นสนใจเขานะครับเราสนใจเขาเด็กๆที่บางทีมีปมดอยเยาวชนที่มีปมดอยที่ว่าเขาจนเขาไม่มีนะครับเราสามารถไปเป็นมือบนมือหลังก็ได้มือบนนะครับให้รู้สึกว่ามีคนเขาให้บางทีให้เล็กให้น้อยก็ไม่เปลืองนะครับบางทีให้ข้องก็ได้หรือให้เขามีกำลังใจบอกสู้นะลูกนะครับสู้นะเด็กๆสู้นะเยาวชนแล้วก็เรียนให้จบ
และจงเป็นเด็กที่เก่งแล้วก็ได้ทำงานหาเงินให้พ่อแม่นะครับแล้วก็บอกเราจะต้องไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนที่ว่าตกต่ำไม่เหมือนเถื่อนไม่มีค่าอะไรเลยอย่าไปคิดพนันนะครับเราเป็นคนที่มีค่าเหมือนกันเป็นคนมีค่าเหมือนกันนะครับค่าของความเป็นคนมีเหมือนกันนะครับนอกจากเราจะเพิ่มเติมค่าของเราไปนั้นได้เท่านั้นแหละนะครับบางคนเขาลดค่าตัวเองแต่บางคนก็เพิ่มค่าตัวเองให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะครับนี่คือสิ่งที่อยากฝากนะครับให้ทุกคนได้ช่วยกันนะครับช่วยกันแล่ช่วยกันสร้างคนช่วยกันเป็นคนข้างๆคอยจูงคนข้างๆคอยที่จะพยุงนะครับคอยเป็นกำลังใจให้คนที่ว่าเขาด้อยว่านะคอยเป็นกำลังใจคนที่เขาต้องการโอกาสนะครับพี่น้องครับนี่คือรายการตรงเส้นของเราวันนี้นะครับกูจะช่วงสุดท้ายนะครับตอนนี้เวลา10:54 น.เดี๋ยวฟังเพลงนะครับพอเพราะนะครับเดี๋ยวก็ไปฟังข้าวจากทางสถานีนะครับวันนี้พี่บังนะครับคงจะลำบากเพียงแค่นี้นะครับไปหาอะไรดีเล็กสักนิดเปล่าวะรู้สึกเครียดกับสถานการณ์บ้านเมืองนะแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรดีเล็กให้ตัวเองให้รู้สึกว่าเราต้องสบายใจเราต้องมีชีวิตที่ต้องทำนู่นทำนี้ได้ปกติของเรานะครับแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับทุกคนที่เขาหมดกำลังใจสำหรับทุกคนที่เขาโตแต่ในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ลำลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ่อมีรักต้องรู้จักป้องกันตัวคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่า

ั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเชื่อมโยงทุกภาคส่วนขับเคลื่อนสู่ภูเก็ตแห่งอนาคตนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเชิญชวนร่วมงานประเพณีเพาะต่อประจำปี2569เพื่อสืบสานความกตัญญูวิถีวัฒนธรรมชาวภูเก็ตในระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง10กันยายนนี้ณชุมชนตลาดและศาลเจ้าต่างๆในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชนประจำปีงบประมาณ

0: ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
2: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
1: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
2: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
1: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: มีเสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่25สิงหาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเชื่อมโยงทุกภาคส่วนขับเคลื่อนสู่ภูเก็ตแห่งอนาคตวันนี้วันที่25สิงหาคม2569ที่โรงแรมดึกพาโก้ดีไซน์ภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีนายเรวัตอารีรอบนายกการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคการท่องเที่ยวรวมถึงภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวนมากทีนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการกำหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเปิดเวทีให้ทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่ตลอดจนเสนอแนวทางการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำไปจะทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าการขับเคลื่อนภูเก็ตให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัด5มิติและเป้าหมายภูเก็ตแห่งอนาคตเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ทั้งด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามการพัฒนาภูเก็ตจะต้องสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตของประชาชนการบริหารจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นพลังสำคัญเพื่อยกระดับภูเก็ตสู่เมืองนานาชาติที่เติบโตอย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืนนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเชิญชวนร่วมงานประเพณีเพาะต่อประจำปี2569เพื่อสืบสานความกตัญญูวิถีวัฒนธรรมชาวภูเก็ตในระหว่างวันที่25สิงหาคมจนถึงวันที่10กันยายน2569ในพื้นที่ชุมชนตลาดและศาลเจ้าต่างๆในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตในงานประเพณีเพาะต่อประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูและอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษและผู้ล่วงลับพร้อมร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สืบทอดมาอย่างยาวนานในระหว่างวันที่25สิงหาคมไปจนถึงวันที่10กันยายน2569ณชุมชนตลาดและศาลเจ้าต่างๆในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งมีขนมเต่าแดงหรือตัวกู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความอายุยืนความเป็นสิริมงคลและความกตัญญูสำหรับกิจกรรมสำคัญเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่25สิงหาคมซึ่งเป็นงานเพาะต่อตลาดใหญ่ณพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวส่วนในวันที่29สิงหาคมงานเพาะต่อตลาดสาธารณะ1บานซ่านพร้อมขบวนแห่จากลานมังกรและในวันที่31สิงหาคม2569งานเพาะต่อศาลเจ้าเพาะต่อกงบางเหนียวพร้อมขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากลานมังกร

และกิจกรรมจะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10กันยายน2569อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมและสืบสานประเพณีท้องถิ่นเพื่อร่วมแสดงความกตัญญูรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวภูเก็ตและร่วมสร้างสีสันส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับการท่องเที่ยวในเขตเมืองในช่วงเทศกาลเพาะต่อปี2569พักกันสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวในช่วงต่อไปค่ะ

0: กลับมาติดตามข่าวสารในช่วงนี้กันต่อเทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชนประจำปี2569เพื่อมุ่งสร้างความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชนประจำปีงบประมาณ2569โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชนให้กับนักเรียนเยาวชนและประชาชนในชุมชนเมื่อวันที่24สิงหาคม2569ที่อาคารตะเภาใหญ่สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิตเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีของขยะอันตรายตลอดจนแนวทางการคัดแยกขยะการเก็บรวบรวมและการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกต้องและปลอดภัยเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทางนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวพรสวรรค์ศรีอ่อนทองนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการกลุ่มงานจัดการมวลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลนครภูเก็ตเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อประเภทของขยะอันตรายการคัดแยกขยะอันตรายภายในชุมชนอย่างถูกวิธีรวมถึงสารปนเปื้อนและสารพิษที่อาจพบในขยะอันตรายซึ่งหากได้รับหรือสัมผัสอาจไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและก่อให้เกิดโรคได้อย่างไรก็ตามถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะอันตรายอย่างถูกต้องและร่วมกันสร้างชุมชนให้มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืนปิดท้ายกันที่เทศบาลตำบลราวัยจัดโครงการอย.น้อยอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคมุ่งสร้างความรู้แก่เยาวชนเลือกบริโภคอาหารอย่างปลอดภัยวันนี้วันที่25สิงหาคม2569นายบุญสวงถนอมวงรองนายกเทศมนตรีตำบลราวัยพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราวัยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลราวัยและอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคตำบลราวัยร่วมจัดโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคในชุมชนโดยอย.น้อยในโรงเรียนณโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ตำบลราวัยเพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักแก่นักเรียนเกี่ยวกับการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสะอาดปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับกิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อและบริโภคอาหารอย่างถูกต้องรู้จักสังเกตข้อมูลบนฉลากเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยตลอดจนตระหนักถึงอันตรายจากอาหารที่อาจมีสารปนเปื้อนหรือผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายอย่างไม่ถูกสุขลักษณะโดยแนวทางอย.น้อยยังส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดความรู้ต่อไปยังเพื่อนครอบครัวและชุมชนอย่างไรก็ตามการจัดโครงการดังกล่าวนั้นถือเป็นการส่งเสริมบทบาทของนักเรียนในฐานะผู้บริโภครุ่นใหม่ให้สามารถรู้เท่าทันและเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมทั้งสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับโรงเรียนและชุมชนนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงาวันที่24ถึง26สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตภายในงานพบกับร้านสินค้าทางการเกษตรจังหวัดพังงามากกว่า20ร้านค้ากิจกรรมสาธิตการทำแกงส้มและการทำน้ำพริกกะปิและเครื่องเคียงพื้นถิ่นจังหวัดพังงาดนตรีอะคูสติกวันละ2รอบแล้วมาเดินชมช็อปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เมืองพังงากันนะคะมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงา 24-26 สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าโลบินสันไลฟ์สไตล์ถลางตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตแล้วเจอกันนะ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
3: จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนนักวิ่งร่วมวิ่งในงาน
0: MI Nylon 2026
3: เพื่อสัมผัสสีสันยามค่ำคืนกับ Mr. International ในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตภายใต้ความร่วมมือระหว่างทีมภูเก็ตและ VT Mr. International เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของภูเก็ตในบรรยากาศยามค่ำคืนซึ่งมีระยะฟันหลั่น5กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรพร้อมร่วมวิ่งและสร้างความประทับใจกับผู้เข้าประกวด Mr. International จากหลากหลายประเทศคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมถึง11กันยายน2569ผ่านระบบ Soft Event โดยมีค่าสมัครเริ่มต้นเพียง399บาทและมีบัตร VIPพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายจึงขอเชิญชวนร่วมสัมผัสภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผ่านกิจกรรมกีฬาความบันเทิงและมิตรภาพจากผู้คนทั่วโลกในงาน
0: MI Nylon 2026
3: ในวันที่18กันยายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
1: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพงด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพงด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
0: มีสักครู่กับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
4: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
5: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันสวนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
4: ้
5: พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราวัยและพบกันที่โกฟัน
6: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
9: โอ๊ย
8: สายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
9: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
8: ้เฮ้ย
9: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
10: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
8: ขับขี่มีสติ
9: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
12: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
11: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ในยุคที่อาชีพข้าราชการเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคนนะคะและข้าราชการบางตำแหน่งมีอำนาจตามกฎหมายที่สามารถให้คุณให้โทษกับผู้อื่นได้และนอกจากนี้ในปัจจุบันการหาซื้อเครื่องแบบข้าราชการหรือเครื่องหมายข้าราชการสามารถทำได้โดยง่ายทำให้บุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการนำเครื่องแบบข้าราชการหรือเครื่องหมายของทางราชการมาติดซึ่งการกระทำแบบนี้นะคะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะจะเป็นอย่างไรวันนี้อัยการจะมาเล่าให้ฟังค่ะความผิดที่พูดถึงนี้นะคะก็คือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา146ค่ะซึ่งวางหลักไว้ว่าผู้ใดไม่มีสิทธิ์สวมเครื่องแบบข้าราชการหรือติดเครื่องหมายหรือประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะแต่ว่าได้นำมาสวมใส่หรือนำมาติดเพื่อให้บุคคลอื่นหลงเชื่อค่ะบุคคลนั้นจะต้องโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะและความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดต่อแผ่นดินไม่สามารถยอมความกันได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะมาตรานี้คนที่จะทำผิดจะมีองค์ประกอบ3ประการด้วยกันนะคะคือ 1. เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ที่จะสวมใส่เครื่องแบบหรือติดเครื่องหมายราชการ 2. มีการกระทำคือสวมเครื่องแบบหรือติดเครื่องหมายค่ะและ 3. จะต้องมีเจตนาให้บุคคลอื่นหลงเชื่อด้วยนะคะว่าตัวเองเป็นข้าราชการค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านได้พบเจอกับบุคคลใดที่สวมใส่เครื่องแบบข้าราชการแต่ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือเรียกรับผลประโยชน์ในทางราชการให้ท่านจะต้องตรวจสอบไปที่ต้นสังกัดดูนะคะว่าบุคคลนั้นเป็นข้าราชการจริงๆหรือไม่เพื่อที่จะไม่ให้มิจฉาชีพใช้เครื่องแบบข้าราชการในการหลอกลวงท่านให้ได้ผลประโยชน์ไปค่ะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ

0: งหมดนี้คือรายการโรคบันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์และทีมข่าวสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดทางการปากีสถานระบุการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานและอิหร่านเพื่อหาทางยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมีความคืบหน้าอย่างมากต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับกอรมน.กองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.มาโดยตลอดโดยใช้ทุกวิถีทางทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นยืนยันว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว
2: ตรงนี้มันสามารถพิสูจน์ได้ทางการพิสูจน์หลักฐานอยู่แล้ววิถีกระสุนแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็โชคดีที่เขาไม่สูญเสียชีวิตด้วยแล้วก็ต้องไปเร่งดูแลเขาแล้วก็เราสามารถสอบถามเขาได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายผมถามย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่มีแน่นะท่านแม่ทัพภาคสี่แถลงข่าวไปแล้วสิ่งที่ท่านได้แถลงข่าวก็เป็นสิ่งเดียวกันกับทุกท่านได้รายงานผมถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากนี้มันก็คงไม่ใช่ไม่มีเหตุอะไรที่ท่านแม่ทัพภาคสี่ท่านจะมาเป็นบังคับจริง
1: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบชายแดนใต้แล้วเดินหน้ารวบรวมหลักฐานดำเนินคดีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์และกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อป้องกันและยับยั้งการก่อเหตุโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าที่ผ่านมามีเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ฝ่ายผู้ก่อเหตุก็มีการข่าวและพยายามหาช่องว่างในการก่อเหตุเช่นกันแต่เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินงานด้านการข่าวและใช้เทคโนโลยีพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและดำเนินคดีและย้ำว่าไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายที่กระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน
3: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งยังอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงถึงชนิดอาวุธโดยระบุว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่นั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยยืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงทรัพย์สินในพื้นที่ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดและผู้เสียชีวิตได้รับรายละ2ล้านบาท
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูฝนมีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจึงสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วไม่ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเกินภาระจำเป็นข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วให้หน่วยงานประสานและตรวจสอบกันเองไม่ให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำอีกคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพเป็นกรณีพิเศษที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติม
5: การดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบที่จะอนุมัติงบกลางกรอบวงเงิน558ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะคะและในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นด้วยและในการประ

0: ต่างจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายที่จังหวัดน่านกัญญาแก้วใสรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยานายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากการที่มีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ไม่ให้เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
2: ตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสี่กิจเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าดูเขื่อนสี่กิจก็ยังเก็บความจุได้อีกพอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝนตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราเฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์เดี๋ยวก่อนควบคุมให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆในแต่ละครั้งในทุกปีพยายามที่จะไม่ปล่อยท้ายน้ำเขื่อนหาดสะพานจันทร์เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง29สิงหาคมนี้
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอม9และพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการณ์ว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมเวลา 17:00 นถึง 20:00 นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพ.ร.ก.กู้เงิน 3,500 ล้านบาทหวังกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่ททท.เตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความชัดเจนในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายแล้ววลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่าจะพร้อมใช้เดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทเพราะเดิมที่ประเมินไว้ 500,000 สิทธิ์นั้นจะต้องใช้ 1,750 ล้านบาทโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากจึงได้เปิด1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าว

0: เขามีขึ้นเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาร
1: องนายกเอกติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็นถึง1ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเหลือไม่เป็นไรเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อก็1ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังยืนยันใช้พรกเงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ถึง 3,500 ก็คนนึงลงได้50
0: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าหลังจากฟื้นฟูจังหวัดน่านจะต้องมีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่เพราะถ้าหมดฝนก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงอากาศดีของจังหวัดน่านขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนืออยู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2561ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญของตลาดทุนที่จะยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและยกระดับให้ทันสมัยทั้งในเรื่องดิจิทัลและการกำกับดูแลเพื่อให้กฎหมายตลาดทุนไทยสอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงยกระดับการกำกับและบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศตลอดจนลดต้นทุนและภาระของผู้ประกอบธุรกิจส่งเสริมการแข่งขันและคุ้มครองนักลงทุนไทย
3: วัตถุประสงค์สำคัญที่กฎหมาย4ฉบับที่เราต้องการทำหนึ่งคือเราอยากให้ทันสมัยเพราะกฎหมายไม่ได้ปรับมานานแล้วก็ที่สำคัญคือให้สอดคล้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นอกจากทันสมัยแล้วการย้ำเน้นคือการคุ้มครองนักลงทุนอยู่ในบริบทเขาจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นในการที่จะดูแลทำให้ตลาดทุนมันโปร่งใสมากขึ้นอันนี้คือที่ย้ำเน้นเรื่องสุดท้ายก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายซึ่งในคดีสำคัญเนี่ยอย่างที่เราเห็นถ้าไปรอตามกฎหมายปกติเนี่ยเราถึงพยายามลดขั้นตอนให้เจ้าพนักงานกลต.เนี่ยสามารถไปร่วมสอบสวนได้เลยซึ่งก็จะได้อาศัยความชำนาญพิเศษของกลต.กับสายคดีสายกฎหมายต่างๆตรงนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
2: ด้านนางพรอนงบุตราตระกูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.กล่าวว่าร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับจะเข้าไปเติมเต็มพระราชบัญญัติหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนหลักทรัพย์ดั้งเดิมเป็นหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งยื่นต่อสภาไปก่อนหน้านี้ซึ่งจะทำให้บริการทางตลาดทุนครบวงจรมากขึ้นจากนี้ยังให้อำนาจพนักงานกลต.เป็นพนักงานสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีคดีที่มีมูลค่าหรือผลกระทบสูงซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการดำเนินคดีกรณีชั้นสอบสวนให้สั้นลงจากปัจจุบันที่ใช้เวลากว่า2ปีนันทิกากิตตาโลรายงาน
0: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยยอดการผลิตรถยนต์เดือนกรกฎาคมปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากปีก่อนโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าน
4: ายสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนาพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไทยผลิตรถยนต์จำนวน 117,383 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างโดดเด่นขณะที่ยอดผลิตสะสม7เดือนอยู่ที่ 834,595 คันลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.09 สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นสำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 59,196 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.07 โดยมีแรงสนับสนุนจากรถยนต์ไฟฟ้า BEV ที่เติบโตมากกว่าเท่าตัว ขณะที่ยอดขายรถกระบะยังลดลงจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในประเทศจึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างรถ EV นำเข้ากับรถที่ผลิตในประเทศและใช้ชิ้นส่วนในไทยสำหรับการส่งออกรถยนต์เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 74,169 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39 โดยตลาดออสเตรเลียและโอเชียเนียขยายตัวได้ดีขณะที่ตลาดตะวันออกกลางชะลอตัวจากปัญหาความปลอดภัยในการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสขณะเดียวกันการจดทะเบียนรถ BEV ใหม่ยังขยายตัวต่อเนื่องสะท้อนความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเป็นทิศทางสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมสรุปผลฟังความคิดเห็นและแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด27สิงหาคมนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรียืนยันทำเร็วที่สุดนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องซึ่งมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีนั้นเรื่องดังกล่าวอยู่ขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นและอยากให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของตนเองเมื่อรับฟังความเห็นเสร็จและได้หลักการแล้วจะนำเข้าที่ประชุมกรอ.จากนั้นจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนการดำเนินการทั้งหมดจะเอื้อต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD หรือไม่เรื่องนี้คือการปรับโครงสร้างของประเทศและเปลี่ยนวิธีคิดของภาครัฐจากเดิมที่เป็นผู้กำหนดให้แต่ละฝ่ายร่วมคิดซึ่งตรงกับหลักการของ OECD ที่การคิดต้องมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนพร้อมย้ำว่าจะพยายามทำเต็มที่ให้เข้าสู่สมาชิก OECD ให้ได้ตามเป้าภายในปี2572
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
9: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายโมซินนักวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานเปิดเผยในวันนี้ว่าพลเอกอาซิมมูนีผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านระหว่างการเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านโดยประเด็นการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นแนวทางยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังพลเอกมูนีสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก่อนเดินทางเยือนอิหร่านท่ามกลางความพยายามของสหรัฐในการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าประเทศใดที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านอาจต้องเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจ ขณะที่อิหร่านประกาศตอบโต้ด้วยการระงับการส่งออกน้ำมันผ่านอ่าวเปอร์เซียกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านายเลอหวายจุงรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามมีกำหนดการเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการในวันพุธนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนเมียนมาครั้งแรกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเวียดนามหลังเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังระบุว่าภารกิจการเยือนเมียนมาในครั้งนี้นายจุงจะทำหน้าที่ประธานการประชุมความร่วมมือระดับทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาพร้อมเน้นย้ำว่าเวียดนามมองว่าเมียนมาเป็นสมาชิกที่มีความสำคัญของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเพื่อสันติภาพในเมียนมาเป็นกรอบความร่วมมือและการสนับสนุนที่สำคัญของอาเซียนที่มีต่อเมียนมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 24 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 79 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
10: ผู้ทุกข์กับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
11: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
9: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญญ์รุ่งสมัยอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร wow. พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
11: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและก็ทีมงานสวทกระบี้ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนหน้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเนี่ยเป็นเรื่องราวในบ้านที่กระบี่นี่เองนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่เราจะต้องรับนักท่องเที่ยวในช่วงของฤดูการท่องเที่ยวนะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นไฟบินตรงก็เยอะด้วยนะคะซึ่งในปี2569/70ที่กำลังจะถึงเนี่ยค่ะในช่วงฤดูหนาวนะคะปลายปีนี้ไปจนถึงตอนปีหน้าเนี่ยมีไดเรกไฟนะคะที่เขาเรียกว่าติดต่อเข้ามาแล้วที่จะมาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เนี่ยประมาณ100กว่าไฟล์แล้วนะคะตอนนี้นะคะซึ่งเป็นไดเรกไฟทั้งหมดนะคะอันนี้เรายังไม่ได้รวมถึงไฟล์ประจำนาทีเรารับกันอยู่แล้วนะคะทีนี้เรื่องที่สำคัญนะคะสำหรับพื้นที่ที่เราจะต้องมีการรับนักท่องเที่ยวกันหรือว่ารับผู้โดยสารนะคะจำนวนมากนะคะเราก็จะต้องมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุกันบ้างนะคะซึ่งในส่วนของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เนี่ยมีการซ้อมแผนกันในทุกๆปีนะคะเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยในส่วนของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ค่ะได้มีการฝึกนะคะซ้อมแผนฉุกเฉินแล้วก็เผชิญเหตุเต็มรูปแบบนะคะประจำปี2569ค่ะกรณีการจับตัวประกันแล้วก็เพลิงไหม้อาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะคะโดยวันนี้ก็มีท่านปลัดจังหวัดกระบี่นะคะเป็นประธานในการฝึกซ้อมแล้วก็มีทางด้านของท่านผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะคะนางสาวธนิศราสิงหกุลนะคะได้เป็นผู้กล่าวรายงานในการสอบแพทย์ประชินที่ในครั้งนี้นะคะซึ่งก็การสอบแพทย์ในครั้งนี้ค่ะก็ได้เขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าทำตามมาตรการนะคะสนามบินข้อที่968ค่ะซึ่งกำหนดให้ท่าอากาศยานเนี่ยจัดให้มีการฝึกซ้อมว่าไปฟังฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเผชิญเหตุนะคะเต็มรูปแบบอย่างน้อย1ครั้งนะคะในทุกๆระยะเวลา2ปีโดยการฝึกในครั้งนี้เป็นการจำลองสถานการณ์นะคะการจับตัวประกันแล้วก็เพลิงไหม้อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานกระบี่เพื่อทดสอบความพร้อมและก็ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของท่าอากาศยานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งทบทวนบทบาทหน้าที่ขั้นตอนการปฏิบัติแล้วก็การประสานงานระหว่างหน่วยงานเนี่ยให้เป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถโตตอบนะคะแล้วก็จัดการกับเหตุฉุกเฉินในอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นระบบรวมถึงทันต่อสถานการณ์ตลอดจนสามารถให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารนะคะผู้ประสบเหตุแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยโดยเฉพาะการเดินทางท่าอากาศยานถือเป็นประตูด่านแรกนะที่ใช้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างประเทศประกอบกับจังหวัดกระบี่นะคะก็มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวที่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติค่ะการสอบแผนฉุกเฉินและก็เผชิญเหตุในครั้งนี้จึงเป็นการก็เรียกว่ายิงสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการท่าอากาศยานกระบี่ต่อไปด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวในบ้านที่มาเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบกันว่าต่อไปเนี่ยใครที่มาใช้สนามบินกระบี่ก็จะได้มั่นใจว่าอ๋อของท่าอากาศยานกระบี่เขามีการสอบแผนกันอยู่ต่อเนื่องนะคะก็จะทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะเดินทางมาลงที่ท่าอากาศยานหรือว่าใช้บริการของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

ไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกทีไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคย

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็มัดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะรับมาพบกันไหมต่อโผล่เวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวันที่2ถึง6กันยายนนี้สหรัฐถอนซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งช่วยเปิดทางฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนในซีเรียการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่25สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐออริเอนทัลอุรุกวัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออริเอนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐออริเอนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐออริเอนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:39 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีปริยภัทรรัตนศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 9:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพระกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567ณสาราดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้ คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมจัดกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าของภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านต่างๆและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากบริษัทแก๊ปแท็กซี่ประเทศไทยจำกัดในการสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมงานผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมณ Impact Exhibition Hall 7-8เมืองทองธานีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
1: กรมการศาสนาสืบสานการจัดโครงการถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมสนับสนุนศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในไทยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าในปีนี้กรมการศาสนาได้จัดโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีจำนวน400รูปในระดับปริญญา3-8 ประโยคกำหนดจัดพิธีถวายทุนการศึกษาในวันที่27สิงหาคมณพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญสำหรับดำเนินการโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้พระภิกษุและสามเณรได้รับโอกาสทางการศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมคำสอนได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะการศึกษาพระไตรปิฎกและพระปริยัติธรรมนำไปสู่การพัฒนาศาสนทายาทให้มีทั้งความรู้และความสามารถในการนำหลักธรรม

0: นุนเร่งด่วนเพื่อผลักดันโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนแบบครบวงจรครอบคลุมทั้งมาตรการทางภาษีเช่นการให้สิทธิ์หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายการดำเนินงานได้ถึง2เท่าการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและการยกเว้นภาษีในเขตประกอบการค้าเสรีควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราโดยจะเร่งรัดการออกกฎหมายรองรับเพื่อให้มาตรการทั้งหมดมีผลบังคับใช้ภายในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งรัฐบาลประเมินว่าการปลดล็อกข้อจำกัดในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนได้สูงถึง 1.3 แสนล้านบาทตลอดอายุโครงการสร้างการจ้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ให้เพิ่มขึ้นกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการ
1: มาตรการสำคัญเช่นการหักรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายดำเนินการ2เท่าค่ะการอำนวยความสะดวกด้าน EEC Visa รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสนามบินกับการท่องเที่ยวและการลงทุนนะคะคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะการลงทุนภาคเอกชนประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทตลอดอายุโครงการค่ะสร้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและสร้าง GDP มากกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการค่ะ
0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเสริมว่าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมาตรการที่เสนอในครั้งนี้มุ่งสร้างแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าและดึงดูดผู้ประกอบการชั้นนำเข้ามาลงทุนได้มากขึ้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาน
3: ายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษได้ติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนภาคใต้หลังสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งภายใต้อิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนได้ยกระดับการแจ้งเตือนสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบข้ามพื้นที่ในภูมิภาคได้สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนความจำเป็นในการเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องภาพรวมวันนี้ค่าฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ในระดับดีขณะที่ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบฝนตกในหลายพื้นที่ของภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดพังงาและระนองซึ่งการประเมินทิศทางลมพบกระแสลมยังพัดจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่มวลอากาศและกลุ่มควันจากพื้นที่ตอนใต้จะเคลื่อนเข้ามายังพื้นที่ตอนใต้ประเทศไทยบริเวณประชิดชายแดนทั้งนี้ข้อมูลจุดความร้อนจากจิสต้าณวันที่24สิงหาคมพบประเทศไทย4จุดและประเทศอินโดนีเซีย 5,122 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานีและยะลามีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำต่อเนื่องซึ่งอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากยังมีกลุ่มควันจากอินโดนีเซียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนนางวริยาสจิรวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนอันเป็นผลจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งและปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลให้ค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันที่23-24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลระบุว่าเมื่อวานนี้ค่าฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดนราธิวาสสูงสุดอยู่ที่ 29.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางหรือระดับสีเหลืองแต่ในวันนี้ค่าฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดนราธิวาสลดลงเหลือ 20.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศกลับมาอยู่ในระดับดีหรือระดับสีเขียวเนื่องจากทิศทางลมเปลี่ยนแปลงทำให้ฝุ่นควันไม่พัดเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้โดยตรงและสภาพอากาศเอื้อต่อการระบายมลพิษอย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรค

0: โรคเรื้อรังควรลดการสัมผัสฝุ่นและสวมหน้ากากป้องกันทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Air4 ไทยและเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวางแผนการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่สัปดาห์หน้าเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำภาคใต
1: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ประจำปี2569ที่จังหวัดสงขลาสัปดาห์หน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสวนยางด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
2: เพราะเท่าที่ดูแล้วก็จะไปลงในพื้นที่ของร.1นะครับไปดูเรื่องขุดของระบายน้ำต่างๆเรียบร้อยซ่อมแซมเรื่องเขื่อนต่างๆแล้วก็เรื่องที่สองน่าจะไปดูเรื่องของสวนยาง
1: พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงจากกรณีที่บางประเทศตรวจพบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในผักที่นำเข้าจากประเทศจีนรวมถึงกรณีที่มีการตรวจพบโลหะหนักเช่นแคดเมียมหรือสารหนูปนเปื้อนในสินค้าเกษตรของไทยว่าสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและกรมวิชาการเกษตรจะร่วมกับองค์การอาหารและยาหรือ อย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและเกษตรกรไทยรวมถึงรักษาความมั่นคงทางอาหารของประเทศชาวนันมาลีรายงาน
0: จังหวัดสงขลาจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เพื่อผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อติดตามและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจังหวัดสงขลามีโครงการสำคัญเช่นการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและกัดซ้อตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานและโครงการสะเดาฟู้ดอีโคโนมีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาหารชูอัตลักษณ์อาหารและผ้าพื้นเมืองรองรับการเปิดใช้ด่านสะเดาแห่งใหม่นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการมูลค่ารวมกว่า 35,061 ล้านบาทโดยจะนำผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคเอกชนเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดและระดับภาคก่อนสรุปผลการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่31สิงหาคมและเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันที่1กันยายนนี้เพื่อผลักดันการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: 20:19 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐถอดซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายแล้วหลังครบกำหนดการพิจารณาของสภาคองเกรสเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แจ้งต่อสภาคองเกรสเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยแสดงความประสงค์ว่าต้องการยกเลิกสถานะดังกล่าวให้แก่ซีเรียเนื่องจากรัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเมดอันชาราให้คำมั่นว่าจะแยกซีเรียออกจากการก่อการร้ายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ด้านนายอาซาดอันชิบานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียระบุว่าการถอดถอนซีเรียออกจากบัญชีดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศทั้งนี้ซีเรียถูกสหรัฐขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายตั้งแต่ปี2022และเผชิญผลกระทบจากสงครามกลางเมืองยาวนานเกือบ14ปีสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพรรคแรงงานซึ่งเป็นแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าพรรคแรงงานจะสนับสนุนมาตรการห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งจะเป็นการช่วยขจัดอุปสรรคให้กับนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ที่เตรียมเสนอร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียต่อรัฐสภาแต่พรรคร่วมรัฐบาลบางส่วนประกาศจะคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวด้านนายคริสฮิปกินหัวหน้าพรรคแรงงานนิวซีแลนด์กล่าวว่าเมื่อได้รับการสนับสนุนจากพรรคแรงงานแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่รัฐบาลจะชะลอการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวและพรรคแรงงานคาดหมายว่าจะเห็นร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาวาระแรกก่อนการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนนี้บริษัทฮุนไดมอเตอร์ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเกาหลีใต้และสหภาพแรงงานของบริษัทฮุนไดบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษแล้วโดยบริษัทฮุนไดตกลงปรับเงินเดือนพื้นฐานเพิ่มขึ้นเดือนละ 100,000 วอนหรือประมาณ 2,300 บาทและจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเทียบเท่าเงินเดือน4เดือนอย่างไรก็ตามสมาชิกสหภาพแรงงานจะลงมติต่อข้อเสนอดังกล่าวในวันที่31สิงหาคมนี้หลังพนักงานของฮุนไดราว 40,000 คนหยุดงานประท้วงเต็มวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการประท้วงเต็มวันเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในปีนี้พนักงานของฮุนไดหยุดงานประท้วงรวมแล้ว60ชั่วโมงซึ่งสร้างความเสียหายแก่บริษัทเป็นมูลค่าเกือบ2ล้าน2แสนล้านวอนหรือประมาณ 51,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามฮุนไดมีรายได้ไตรมาส2สูงสุดเป็นประวัติการอยู่ที่49ล้าน2แสนล้านวอนหรือประมาณ1ล้านล้านบาทต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่ม B นัดสุดท้ายทีมชาติไทยฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องตบเอาชนะคาซัคสถาน 3-1 เซต25-22 25-16 23-25 และ25-11เก็บชัย3นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้ทีมไทยจะมีข้อผิดพลาดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการเสิร์ฟการเล่นเกมรุกการเล่นบอลเร็วซึ่งเป็นรายละเอียดสำคัญที่ทีมต้องนำกลับไปปรับปรุงแต่ที่สำคัญที่สุดคือสภาพร่างกายเพื่อเตรียมตัวแข่งในรอบน็อกเอาท์ต่อไป
6: เรามีเออร์เลอร์กันเองเยอะในจังหวะที่การเสิร์ฟก็ดีการทำเบรกพอยต์การทำดิกแอทแทคก็ดีเราเออร์เลอร์เยอะมันก็เลยพลาดโอกาสไปนะครับเราก็เช็คสภาพนักกีฬาเพราะว่ามีบางคนกล้ามเนื้อมันยังตึงแล้วก็มีการอักเสบบาดเจ็บก็ต้องโรเตทไม่อยากให้บาดเจ็บมากเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู่ที่สำคัญคือสภาพจิตใจของนักกีฬายังมีขวัญกำลังใจดีทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจนะมันเป็นเรื่องของเกมเมื่อกี้เราก็คุยกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็อยากจะทำให้ดีที่สุดในรอบถัดไป
5: ด้านพิมพิชยาโกกรัมบีหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องกระตุ้นตัวเองให้มากขึ้นและกลับไปทบทวนแก้ไขข้อผิดพลาดรวมไปถึงพัฒนาการเล่นให้ดีขึ้นในการแข่งขันรอบต่อไป
7: หนูว่าเราสามารถกระตุ้นตัวเองได้มากกว่านี้ค่ะคือถ้าเราปล่อยชิลไปอย่างเงี้ยเป็นผลเสียต่อทีมเราก็อยากให้ทุกคนแบบว่ากระตุ้นตัวเองมากกว่านี้ค่ะแล้วก็มองไปถึงอนาคตว่าเขาเล่นอย่างนี้เราจะต้องแก้เกมกับเขายังไง
5: ทั้งนี้สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามซึ่งในเกมแรกทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้เวียดนามมาก่อน0-2โดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยสารัตอยู่เย็นกัปตันทีมโดยแอนโทนีฮัตสันกล่าวว่าแม้ในเกมแรกจะแพ้มา0-2แต่เกมนี้ถือว่าเป็นเกมใหม่ที่ไทยต้องพยายามสร้างโอกาสให้มากเหมือนเกมแรกและเพิ่มความเฉียบคมหน้าประตูให้มากขึ้นซึ่งหลังจบเกมแรกทีมได้มีการพูดคุยกันหลายครั้งและเชื่อว่านักเตะในทีมรวมถึงทีมงานทุกคนมีความพร้อมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามที่มีดินสเตเดียมในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกรมพละศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงกับ5สถาบันอุดมศึกษาเดินหน้ายกระดับแผนด้านนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนติดตามได้จากรายงาน
8: นายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOA ระหว่างกรมพละศึกษากับ5สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อร่วมกันจัดทำแผนด้านวิชาการนำความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนและสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ด้านนันทนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนไทยหลังผลสำรวจพบว่าในปี2569ประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นวิถีชีวิตถึง76%ถือว่าเกินเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกส่วนสำคัญในการต่อยอดแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นพาณิชย์คาดนาครายงาน
5: ความเคลื่อนไหวนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19 กันยายนถึง4 ตุลาคมโดยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน9 คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7 คนและจักรยาน BMX 2คนนำโดย ST วารีรยาสุขเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวที่สร้างความประทับใจในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยวารีรยาเปิดเผยว่าขณะนี้นักกีฬาทั้งหมดกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามเอ็กตรีมการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากโดยเน้นฝึกท่าที่ใช้แข่งขันให้เกิดความแม่นยำพร้อมเสริมความแข็งแกร่งความอึดและความทนทานของร่างกายโดยเป้าหมายสำคัญคือการวางแผนการเล่นและทำท่าต่างๆให้ได้มากที่สุดภายในเวลา45วินาทีโดยไม่เหนื่อยจนเกินไปส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือต้องการติดอันดับ1ใน3และคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโด
9: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเราก็นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะในช่วงนี้ทางรายการได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยประพันธ์โดยนวก.ค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองค่ะและเป็นการส่งเสริมผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วยชื่อของผ่านแว่นฟ้านะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยสำหรับเรื่องหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยนี้นะคะคุณผู้ฟังผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
1: เสียงตะโกนปลุกเร้าผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้ทุกคนมารวมตัวกันแผดดังสลับกับเสียงขานรับอื้ออึงของคนจำนวนมากเคลื่อนเข้ามากระทบแก้วหูชั้นในของผมอย่างรุนแรงปลุกให้ผมตื่นขึ้นสิ่งแรกที่เห็นหลังจากลืมตาก็คือข้างศีรษะผมเต็มไปด้วยเศษใบไม้และต้นหญ้าที่ยังเปียกชื้นผมพยายามขยับตัวมองไปรอบๆอย่างช้าๆก็พบว่าตัวเองนอนคว่ำอยู่บนสนามหญ้าเล็กๆที่ไหนสักแห่งข้างแท่งปูนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่สภาพเก่าค่ำคร่าจากลมฝนที่กัดซ้อให้ผุกร่อนไปตามกาลเวลาข้างหน้าผมเป็นกำแพงรั้วของบ้านไม้ทรงโบราณหลังหนึ่งเห็นท้องฟ้าเป็นสีครามมีเมฆลอยอยู่เป็นกลุ่มๆสนามหญ้าที่ผมนอนอยู่มีแสงแดดที่ลอดจากช่องกิ่งไม้ส่องให้สีเขียวของใบไม้ดูเขียวกว่าปกติผมต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการพลิกตัวให้อยู่ในท่านอนหงายและดันตัวเองให้ลุกขึ้นนั่งพิงแท่งปูนขนาดมหึมานั้นเมื่อมองสำรวจตัวเองก็ไม่พบว่ามีบาดแผลใดๆนอกจากจะขัดยอกอยู่บ้างตามแขนขาส่วนเสื้อคอกลมสีดำที่สวมอยู่คู่กับกางเกงยีนสีเข้มและรองเท้าผ้าใบสีขาวทั้งหมดอยู่ในสภาพดีมีเพียงรอยขาดที่เป็นรูที่อกเสื้อด้านซ้ายอยู่รูหนึ่งใหญ่ขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยซึ่งผมคิดว่าน่าจะโดนเศษกิ่งไม้เกี่ยวขาดและในระหว่างที่นั่งขยับแขนขาให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นนั้นผมก็พยายามทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ทำให้ผมมานอนอยู่ที่นี่สิ่งสุดท้ายที่นึกออกก็คือตัวเองออกจากบ้านมาร่วมชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยตั้งแต่เย็นของเมื่อวานพอตกค่ำมีการเคลื่อนขบวนออกจากสนามหลวงเพื่อไปยังทำเนียบรัฐบาลแต่มาติดอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดเพราะทหารตำรวจตั้งแนวรั้วลวดหนามกั้นอยู่เต็มไปหมดจนพวกเราล้อกันว่าเหมือนกำแพงเบอร์ลินก็ไม่ปานเมื่อเดินหน้าต่อไม่ได้เราจึงปักหลักอยู่กันที่ถนนราชดำเนินตั้งแต่เมื่อคืนผมยังจำได้ว่าเรานั่งเคาะขวดน้ำพลาสติกกับพื้นถนนพร้อมส่งเสียงไล่รัฐบาลเกิดเป็นเสียงทรงพลังที่คงกระทบเข้าไปในหัวใจของใครหลายคนจนกระทั่งบ่ายวันนี้ทหารตำรวจพร้อมรถถังและรถหุ้มเกราะเข้ามาสลายการชุมนุมเสียงปืนดังถี่รัวแม้จะน่ากลัวแต่พวกเราก็ยังยืนหยัดเห็นเพื่อนหลายคนล้มลงเมื่อถึงตอนนี้ผมกลับนึกถึงรายละเอียดอะไรต่อจากนั้นไม่ออกอีกเพื่อนพ้องต่างๆหายไปไหนทหารตำรวจที่เข้ามาสลายการชุมนุมถอยกลับไปแล้วหรืออย่างไรแล้วทำไมผมจึงมานอนกลิ้งอยู่ตรงนี้แล้วเสียงร้องตะโกนผ่านเครื่องขยายเสียงที่ดังอยู่ตอนนี้คืออะไรขณะที่ผมกำลังนึกถึงเหตุการณ์อันน่ากลัวในวันก่อนอย่างเมื่อลอยนั้นพลันก็ได้ยินเสียงคนร้องถามขึ้นลุงกินข้าวหรือยังผมหันซ้ายหันขวาพยายามกวาดสายตามองหาลุงตามเสียงของคนถามแต่ไม่เห็นใครอยู่ในบริเวณที่ผมนั่งเลยสักคน ผมจึงหันกลับไปมองยังต้นเสียงร้องถามขึ้นมาด้วยความสงสัยขณะเดียวกับที่เธอปีนข้ามรั้วกั้นสนามเข้ามาอย่างคล่องแคล่วพร้อมเอ่ยขึ้นอย่างรวดเร็วก็ลุงนั่นแหละจะมองหาใครอีกล่ะกินข้าวหรือยังอีกสักพักเราจะเคลื่อนขบวนกันแล้วนะกินอะไรลองท้องสักหน่อยก่อนสิไปข้างหน้าไม่รู้จะได้กินอีกทีเมื่อไหร่กินไม่หน่อยก็ดีแต่ว่าลุงเชื่อหนูมาหนูว่าวันนี้แหละเราต้องชนะแน่วันนี้คนมากันเยอะเลยเยอะกว่าทุกครั้งด้วยเขาว่ากันว่ามาจากหลายจังหวัดแล้วนี่ลุงมาจากไหนละจ้าเนี่ยมาคนเดียวหรอมาเรียกร้องเรื่องอะไรล่ะว่าแต่ลุงจะเอาข้าวอะไรดีล่ะข้าวผัดหมูข้าวผัดพริกแกงหรือว่าข้าวมันไก่ก็มีนะแต่หนูว่าเอาข้าวผัดหมูก็แล้วกันร้านเนี้ยเขาทำอร่อยกำลังร้อนๆเลยอ่ะแล้วนี่ก็น้ำดื่มจ้ะถ้าไม่พอลุงก็ไปเอาตรงโน้นได้เลยนะอ๋อแล้วก็อย่าลืมเข้าห้องน้ำห้องท่าเสียให้เรียบร้อยก่อนนะจ้าลุงอีกไม่นานน่ะเราจะเดินไปทำเนียบด้วยกันแต่ตอนนี้หนูไปแจกข้าวกล่องต่อก่อนแล้วนะข้าวผัดหมูร้อนๆในกล่องและก็ขวดน้ำเย็นพร้อมกับคำทักทายยาวเหยียดจากสาวน้อยในชุดนักเรียนที่ใช้เทปสีดำปิดชื่อโรงเรียนนั้นถูกยื่นใส่มือมาให้ผมอย่างรวดเร็วจนไม่ทันตั้งตัวขณะที่ผมจะเอ่ยปากขอบคุณตอบคำถามแล้วก็ถามคำถามเธอสาวน้อยในชุดนักเรียนก็เดินลิ้วไปไกลซะแล้ว

ึกถึงความคล่องแคล่วสดใสของเธอแล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้จากนั้นผมจึงเปิดฝาขวดน้ำยกขึ้นดื่มเล็กน้อยก่อนที่จะจัดการกับข้าวผัดหมูร้อนๆในกล่องซึ่งเป็นเมนูที่เธอแนะนำพร้อมกับคิดถึงสิ่งที่ตัวเองจะพูดกับเธอถ้าพูดทันอายุ35เนี่ยถึงกับเรียกลุงเลยเหรออ่ะลุงก็ลุงใช่แล้วเรามันก็อุดมการเดียวกันลุงเป็นคนกรุงเทพบ้านอยู่ฝั่งทนหลังวัดอินนี่เองลุงมากับเพื่อนแต่ตอนนี้ไม่รู้มันหายไปไหนกันหมดที่มาเนี่ยเพราะว่าลุงอยากได้ประชาธิปไตยจริงๆสักทีแล้วก็ขอข้าวผัดกะเพราละกันกินเผ็ดๆหน่อยสมองจะได้ทำงานกินไปนั่งคิดไปเรื่อยมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ข้าวผัดหมูใกล้จะหมดแล้วผมกวาดข้าวผัดหมูคำสุดท้ายในกล่องก่อนจะส่งมันเข้าปากอย่างอร่อยอร่อยแล้วก็ดื่มน้ำในขวดที่เหลือตามลงไปจนหมดเมื่อรู้สึกสดชื่นและแขนขาขยับได้คล่องขึ้นแล้วจึงได้ยันกายลุกขึ้นยืนพาตัวเองพร้อมกล่องข้าวและขวดน้ำที่ว่างเปล่าปีนข้ามรั้วกั้นสนามออกมาด้านนอกจัดการใส่ขยะทั้งหมดลงในถุงสีดำที่นักเรียนหญิงสองคนช่วยกันถือแล้วก็เดินเก็บขยะไล่มาตั้งแต่หัวมุมถนนดินสอขอบคุณครับน้องพวกทหารตำรวจไปอยู่ไหนกันหมดล่ะผมกล่าวขอบคุณพวกเธอและก็อดไม่ได้ที่จะถามถึงพวกทหารตำรวจที่เข้ามาสลายการชุมนุมเมื่อวานนี้เห็นว่าไปตั้งแนวกั้นอยู่ตรงสะพานผ่านฟ้านะคะลุงนักเรียนหญิงคนหนึ่งตอบผมอ้อถอยกลับไปอยู่ที่กำแพงเบอร์ลินผมพึมพำกับตัวเองนักเรียนหญิงทั้งคู่ขอตัวไปทำหน้าที่ของตัวเองต่ออย่างแข็งขันผมยืนมองดูพวกเธอเดินเก็บเศษขยะจากผู้ที่มาร่วมชุมนุมด้วยความชื่นชมไม่มีงานไหนต่ำต้อยถ้าทำด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่พวกเธอทั้งสองคนตั้งหน้าตั้งตาทำงานเล็กๆของตัวเองด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ไปจนกระทั่งหลับตาจากนั้นผมจึงมองไปรอบๆบริเวณเพื่อประเมินบรรยากาศโดยรวมให้ตัวเองได้เข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้หรือว่าถ้าโชคดีก็น่าจะได้เจอเพื่อนที่พลัดกันไปตั้งแต่เมื่อวานที่รอบวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนนี้แน่นขนาดไปด้วยผู้คนซึ่งยืนอยู่กันเป็นกลุ่มๆต่างส่งเสียงอื้ออึงอยู่เป็นระยะสอดรัดกับเสียงปราศัยของแกนนำที่ดังผ่านเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่ผู้ชุมนุมแต่ละคนใส่เสื้อผ้าแปลกตากว่าที่เคยเห็นเมื่อวานบางก็ใส่หน้ากากปิดปากปิดจมูกบางก็ใส่หมวกกันน็อกบางก็ใส่ปลอกแขนมีบ้างบางคนแต่งชุดถืออุปกรณ์แบบที่ใช้เดินพาเหรดในงานบอลแม้ว่าจะดูแตกต่างกันแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่พวกเราคล้ายๆกันก็คือเมื่อแกนนำพูดด้วยถ้อยคำที่เร้าใจแต่ละคนจะทำมือสามนิ้วอย่างลูกเสือสามัญชูขึ้นไปบนอากาศสุดแขนซึ่งผมเข้าใจเอาว่าเป็นการกระทำถึงความเคารพต่อผู้พูดตามแบบของลูกเสือและสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างผมแล้วนี่ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นี่กลุ่มลูกเสือเข้ามาร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่พร้อมกับพวกเรานี่สีน้ำใจไทยคนไทยอย่างเราต้องไม่ทอดทิ้งกันด้วยความปิติยินดีประกอบกับผมเองก็เคยเรียนลูกเสือมาเหมือนกันจึงรีบทำมือสามนิ้วแบบลูกเสือสามัญชูเหยียดตรงขึ้นไปบนอากาศอย่างสุดแขนพร้อมกับเปล่งเสียงอากีร่าจงทำดีเบาๆไปด้วยกันเพื่อทำความเคารพพวกเขาเหล่านั้นเมื่อเอามือลงปกติแล้วผมยังยืนอมยิ้มอยู่ริมถนนดินสอหวนคิดถึงคำพูดของน้องชุดนักเรียนที่เดินแจกข้าวคนนั้นคนนี้ไม่ได้ถูกแล้ววันนี้เราต้องชนะแน่หากคนไทยมารวมพลังสามัคคีกันแบบนี้จากนั้นผมเดินข้ามถนนดินสอมุ่งหน้าไปยังศึกษาพันธุ์พาณิชย์ระหว่างทางแลเห็นผู้คนมากมายมายืนปะปนกันอยู่กับกลุ่มคนที่สะพายกล้องพรุงพรังซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นนักข่าวทุกคนยืนอออยู่เป็นวงใหญ่ภายในวงใหญ่นั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่น 10-12 คนยืนจับมือต่อกันเป็นวงกลมหันหน้าออกมาทางด้านนอกภายในวงกลมของกลุ่มวัยรุ่นนั้นมีโต๊ะสนามหลายตัววางต่อกันเป็นเวทีและบนเวทีก็มีคนยืนพูดผ่านเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่2ตัวเนื้อหาที่พูดก็คือการปลุกเร้าให้ทุกคนมาร่วมกันต่อสู้สลับกับชักชวนให้มารวมตัวกันบริเวณนี้เพื่อจะได้ตั้งแถวเตรียมพร้อมในการเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลผมยืนดูอยู่ไม่นานขณะที่จะเดินออกไปจากบริเวณนั้น
มีบางสิ่งเตะตาผมอย่างจังจนถึงกับต้องหยุดกึกอยู่กับที่ผมเหลียวหน้าไปทางขวามือช้าๆสิ่งที่เห็นทำให้ผมประหลาดใจจนต้องยกมือขึ้นขยี้ตาอย่างแรงแล้วก็มองดูสิ่งนั้นอีกครั้งอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองร้านแมคโดนัลด์ตัวแทนวัฒนธรรมอเมริกันที่เข้ามาอย่างประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี2528แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่ทำให้ผมตกใจสิ่งที่ทำให้ผมตกใจก็คือเมื่อวันที่ขบวนของพวกเราเคลื่อนไปติดอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าผมและขบวนเดินผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำได้แล้วว่าที่ตรงนี้เป็นร้านอเล็กซานดราบาร์ไนท์คลับบาร์ที่มีชื่อเสียงในย่านราชดำเนินเคียงคู่กับโลลิต้าสีดามูแรงลูดโรฟิโนและซูซีวองแต่วันนี้ทำไมมันถึงได้กลายเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดไปได้ในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นผมเดินตรงรีฝ่าฝูงคนเข้าไปเกาะกระจกหน้าร้านมองดูทุกอย่างภายในร้านด้วยความพิศวงและด้วยความสงสัยใครรู้ผมจึงหันไปถามชายหนุ่มวัยกลางคนด้านข้างที่กำลังยืนปรบมือโหดร้องให้กับแกนนำที่ปราศัยอยู่นั้นพี่ชายพี่ชายผมขอถามอะไรหน่อยเถอะครับลุงว่าไงครับร้านเนี้ยเขาเปิดมานานหรือยังผมถามด้วยเสียงที่ต้องตะเบงแข่งกับเครื่องขยายเสียงแล้วก็เสียงปรบมือของผู้ชุมนุมขณะที่สายตายังจ้องมองเข้าไปภายในร้านเปิดนานแล้วล่ะครับแต่วันนี้เขาปิดลุงอยากจะกินแม็กหรอต้องเดินไปดูแถวถนนข้าวสารโน่นนะครับอาจจะมีร้านเปิดขายชายหนุ่มตอบอย่างรวดเร็วแล้วก็หันไปปรบมือผู้ปราศัยโดยไม่ได้สนใจผมอีกต่อไป

0: ยังไม่ละความพยายามที่จะจัดการกับเรื่องที่สร้างความประหลาดใจนี้ให้ชัดเจนขึ้นโดยการหันไปถามคนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงอีกหลายคนแต่คำตอบที่ได้รับกลับมาล้วนแต่เป็นไปในทำนองเดียวกันนั่นยิ่งทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าเมื่อวันก่อนนั้นตนเองดูผิดไปหรือเปล่าเพราะผมเองไม่ได้มาละแวกนี้นานแล้วเหมือนกันผมอาจจะดูผิดไปจริงๆผมให้คำตอบกับตัวเองพร้อมกับผละออกมาจากบริเวณนั้นเดินไปยังศึกษาภัณฑ์แสงแดดที่แผดกล้าลงมาตรงหัวในขณะที่เงาของสิ่งต่างๆบนพื้นหดสั้นลงจนแทบจะไม่เหลือให้เห็นบอกให้ผมรู้ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาราวๆเที่ยงหรือว่ามากกว่านั้นเล็กน้อยเมฆหลายก้อนลอยมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในระยะห่างจากดวงอาทิตย์อยู่อีกไกลโขอากาศบนถนนราชดำเนินวันนี้ร้อนอบอ้าวแต่ผู้คนยังคงยืนหยัดอยู่บนพื้นถนนยังไม่เกรงกลัวต่อแสงแดดที่ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้มีบ้างในบางครั้งที่ลมพัดเอาเมฆก้อนเล็กๆลอยเอื่อยมาช่วยบดบังรัศมีอันแรงกล้านั้นทำให้ผู้คนบนถนนพอได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาบ้างบนถนนมีผู้คนหลายกลุ่มทำกิจกรรมที่แตกต่างกันมากมายบางนั่งฟังคำปราศรัยบ้างยืนปรบมือโหดร้องบ้างจับกลุ่มพูดคุยกันหลายคนโพสท่ายตากล้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบางคนก็โบกธงไปมาบางคนก็พ่นสีลงพื้นถนนหลายคนสวมใส่เสื้อผ้าแปลกประหลาดเดินไปมาอย่างในงานแฟชั่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจับกลุ่มหลบร้อนอยู่ใต้ร่มไม้ริมถนนราชดำเนินบอกเล่าถึงประสบการณ์และก็ความเก่งกล้าของตนเองในการประท้วงที่ผ่านๆมาผมเดินไปตามชายคาของหมู่อาคารริมถนนราชดำเนินเพื่อดูบรรยากาศของการชุมนุมแล้วก็สอดสายสายตาค้นหาเพื่อนหรือว่าคนที่พอจะรู้จักกันบ้างแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยสักนิดผมเดินมาไกลจากอนุสาวรีย์พอสมควรมองไปข้างหน้าอีกไม่ไกลจะถึงสี่แยกคอกวัวผมจึงตัดสินใจเดินย้อนกลับไปหน้าพระคลายร้อนใต้ต้นมะฮอกกานีใกล้กับศึกษาพันธุ์พาณิชย์เมื่อนั่งลงดูกิจกรรมของผู้คนกลุ่มต่างๆบนถนนราชดำเนินตอนนี้ผมเริ่มสังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแปลกตาแล้วก็แตกต่างไปจากสิ่งที่ผมเคยเห็นแต่บอกไม่ถูกว่าคืออะไรคำถามที่ยังอยู่ในใจผุดขึ้นมาในสมองอีกครั้งอย่างต่อเนื่องผมพยายามคิดหาคำตอบไปกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทีละอย่างใช่แล้วประการแรกตอนนี้ผมยังอยู่ที่ถนนราชดำเนินแม้ว่าบางอย่างจะดูแปลกไปแต่โดยรวมแล้วก็ยังคุ้นตาถนนสายนี้นับเป็นเหมือนถิ่นเก่าสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างผมถ้าต้นไม้ริมถนนเหล่านี้พูดได้พวกมันก็คงจะกล่าวคำทักทายกับผมอย่างคุ้นเคยนั่นพอทุกครั้งที่มีการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยบนถนนแห่งนี้ผมจะมาเข้าร่วมด้วยเสมอจำได้ว่าครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2516ตอนนั้นผมอายุเพียง16ปียังเป็นเพียงนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคผมเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยร่วมกับนิสิตนักศึกษาและประชาชนมากมายจนดอกไม้แห่งประชาธิปไตยเบ่งบานขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยแต่แล้วไม่นานมันก็กลับร่วงโรยลาลงไปอีกกระทั่งวันนี้เดือนพฤษภาคมปี2535เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมกลับมายังถนนราชดำเนินมาร่วมกับพ้องเพื่อนมากมายเพื่อช่วยกันปลูกดอกไม้แห่งประชาธิปไตยขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้มันเติบโตแล้วก็เบ่งบานอย่างยั่งยืนไปอีกนานเท่านานประการต่อมาเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่อย่างน้อยตอนนี้พวกทหารตำรวจได้ถอยร่นกลับไปตั้งแนวกั้นอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าหลีลาดเหมือนเดิมโอกาสที่เราจะได้รุกคืบไปถึงฝันย่อมจะอยู่ไม่ไกลและประการสุดท้ายการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพวกเรายังไม่จบและก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้คนหลากหลายที่อยู่บนถนนนี้ก็เข้ามาร่วมกับเราและพวกเราก็จะร่วมกันสู้เพื่อให้ประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับมาโดยไม่มีการสืบทอดอำนาจจากกลุ่มหรือคณะใดๆอีกแต่ก็ยังมีสิ่งที่ผมไม่เข้าใจที่สุดก็คือทำไมผมถึงได้มานอนอยู่ตรงนั้นขณะที่กำลังใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงเพื่อตอบปัญหาต่างๆให้ตัวเองอยู่นั้นพรานก็มีเด็กหนุ่มวัยรุ่นอายุราวๆ20ปีต้นๆแต่งกายด้วยชุดอย่างคนทำงานออฟฟิศท่าทางสุภาพเรียบร้อยคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาที่ผม ขากล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงฉาดฉานผ่านหน้ากากอนามัยที่สวมอยู่บนหน้าลุงตรงนี้มีใครนั่งไหมถ้าไม่มีผมขอนั่งหลบแดดรอเพื่อนหน่อยนะครับลุงผมพยักหน้านึกขำที่วันนี้มีแต่คนมาเรียกผมว่าลุงนั่งสิไม่มีใครนั่งหรอกเด็กหนุ่มก็พุ่มมือไหว้พร้อมกับนั่งลงตรงขอบปูนที่ก่อขึ้นแทนกระถางต้นไม้เพื่อให้คนเดินผ่านไปผ่านมาได้นั่งพักริมถนนราชดำเนินเขานั่งเว้นระยะห่างจากผมเล็กน้อยภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ต้นเดียวกันนี่ลุงมาคนเดียวหรอครับสุดยอดจริงๆเด็กหนุ่มเริ่มต้นเอ่ยขึ้นมากับเพื่อนแต่ว่าหลงกันตั้งแต่เมื่อวานยังหากันไม่เจอเลยผมตอบลุงลุงมาตั้งแต่เมื่อวานเลยเหรอครับโอ้โหเฟี้ยวมากเห็นว่าช่วงเย็นเมื่อวานเนี้ยมีอะไรวุ่นวายนิดหน่อยนี่ใช่ไหมครับแล้วทำไมไม่โทรหากันล่ะครับแล้วก็บอกที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้ไปถ้าเพื่อนลุงเขาอยู่แถวเนี้ยเขาจะได้เดินมาถูกเด็กหนุ่มแนะนำผ่านแววตาที่เป็นมิตรผมหันไปมองหน้าหนุ่มน้อยที่สวมหน้ากากอนามัยพร้อมกับเอ่ยช้าช้าเน้นเสียงทีละคำโทรหากันยังไงเล่าโทรศัพท์เครื่องละเป็นแสนเด็กหนุ่มทำหน้างงพร้อมกับล้วงสิ่งของบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกงมีลักษณะเป็นพลาสติกสีดำสี่เหลี่ยมขอบมนขนาดประมาณฝ่ามือและก็หนาไม่เกินกลักไม่ขีดไฟด้านหน้ามีแต่กระจกตลอดทั้งอันอะไรกันครับลุงโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรเครื่องละเป็นแสนแพงสุดที่เห็นเขาขายกันตอนนี้ก็ 3-4 หมื่นเท่านั้นเองแต่ถ้าถูกๆเครื่องละ 1,000-2,000 ก็ซื้อได้เนี่ยโทรศัพท์ผมซื้อมาเครื่องไม่กี่พันใช้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวผมช่วยโทรตามเพื่อนลุงให้ไหมครับลุงมีเบอร์เขามายังไม่ทันที่ผมจะพูดอะไรออกไปอีกฟากหนึ่งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหมือนกับว่าจะมีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นผมลุกขึ้นยืนพยายามชะเง้อชะแงะมองไปตามทางที่มีเสียงโวกเวกของคนเหล่านั้นเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่หนุ่มออฟฟิศคนนั้นก็มัวแต่สารวนใช้นิ้วมือถูไปถูมาอยู่บนกระจกด้านหน้าของวัตถุประหลาดแปลกนั้นสักพักหนึ่งเขาก็กล่าวขึ้นว่าไม่มีอะไรหรอกครับลุงนั่งเถอะเขาทะเลาะกันนะครับกับอีกพวกนึงแต่ว่าตอนนี้ตำรวจกับพวกกาดน่ะมาช่วยกันเคลียร์เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วล่ะครับเด็กหนุ่มพูดขนาดที่มือยังถูหน้าจอโทรศัพท์ไปมาโดยไม่ทันได้มองผมด้วยซ้ำและยังไม่ทันที่ผมจะเอ่ยถามเองไปรู้ไปเห็นอะไรตรงนู้นได้ยังไงอ่ะนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้วัตถุรูปร่างแปลกตาที่เขาอ้างว่าเป็นโทรศัพท์ก็มีเสียงดนตรีดังขึ้นตามด้วยเสียงพูดจาจากใครสักคนที่ปลายสายทั้งคู่พูดคุยโทรศัพท์นัดแนะสถานที่แล้วก็เวลานัดพบกันในตอนบ่ายผมนั่งอ้าปากค้างมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเด็กหนุ่มไม่ได้หลอกผมมันคือโทรศัพท์จริงๆแต่รูปร่างหน้าตามันแปลกประหลาดกว่าที่ผมเคยเห็นมาก่อนราวฟ้ากับดินผมมองโทรศัพท์ที่เขาใช้พูดคุยกับเพื่อนอยู่นั้นด้วยความประหลาดใจจนกระทั่งเมื่อเขาพูดคุยโทรศัพท์จบจึงได้หันกลับมาถามถึงเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนผมที่พลัดหลงกันไปซึ่งแน่นอนว่าผมไม่มีเมื่ออาทิตย์ก่อนผมยังเปิดสมุดโทรศัพท์ที่จดเบอร์เพื่อนเอาไว้แล้วก็เดินไปหยอดเหรียญตู้โทรศัพท์สาธารณะที่หน้าปากซอยเพื่อโทรหากันอยู่เลยผมจึงได้แต่สายหน้าให้กับเด็กหนุ่มแทนคำตอบส่วนในใจก็ยังไม่หายชะงนกับโทรศัพท์รูปร่างแปลกตาซึ่งความสงสัยปนประหลาดใจของผมอาจจะแสดงออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจนจนเด็กหนุ่มเอ่ยขึ้นลุงค่อยๆนึกก็ได้ครับนึกออกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมช่วยโทรให้ว่าแต่ลุงอ่ะมาราชดำเนินวันนี้มาเรียกร้องเรื่องอะไรจากรัฐบาลล่ะครับเนี่ยเรื่องเดียวเรื่องประชาธิปไตยนายกต้องมาจากการเลือกตั้ง
1: ผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยโดยนวก.ยังไม่จบนะคะทางรายการสาราวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติ ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงวันที่30สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
4: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
5: ไม่เมาไม่พูด
6: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
4: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
6: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
5: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
8: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเคร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงวันที่30สิงหาคมนี้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยและศูนย์อพยพให้พร้อมตลอด24ชั่วโมง
9: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อุทกภัยณเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านร่วมกับนายธีรพัฒน์คาชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันนี้ถึง30สิงหาคมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่มีจังหวัดที่ต้องระวังได้แก่จังหวัดน่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากโดยนายเจเศรษฐ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในทุกช่องทางพร้อมสั่งการให้จัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยและศูนย์อพยพให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่เชิงรุกฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมประเมินความปลอดภัยโครงสร้างบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งส่งฐานข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประกอบการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุด
10: นายเกิดศักดิ์ยโสธรรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองบูรณาการกำลังวิศวกรและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านฟื้นฟูหลังน้ำลดจำนวน9ตำบล51หมู่บ้านรวม 3,920 ครัวเรือนเวทีวิศวกรได้สำรวจและประเมินความปลอดภัยบ้านเรือนไปแล้วรวม628ครัวเรือนสามารถจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับได้แก่กลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ปกติ620ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบางส่วน6ครัวเรือนและกลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งาน2ครัวเรือน ซึ่งข้อมูลการประเมินทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางทันทีเพื่อส่งต่อให้จังหวัดน่านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปกระทำประมาณการค่าซ่อมแซมและเร่งกระบวนการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะส่งทีมวิศวกรปูพรมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อสำรวจอาคารบ้านเรือนที่ตกค้างและจุดที่ได้รับความเสียหายรุนแรงจนกว่าการประเมินความปลอดภัยจะครอบคลุมครบทุกพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดน่านจุฑามาตย์รักษาพันธุ์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบออกไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรือประมง7ลำที่ตกค้างรอการจ่ายเงินเยียวยา
11: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2569จากเดิมที่มีระยะเวลาดำเนินงาน1ปีซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของเรือประมงซึ่งมีความประสงค์จะนำเรือออกนอกระบบแต่ไม่สามารถดำเนินการแยกชิ้นส่วนทำลายเรือหรือเปลี่ยนแปลงประเภทเรือได้ทันตามกรอบเวลาเดิมที่กำหนดไว้จำนวน7ลำซึ่งภาพรวมการดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบมีเป้าหมายทั้งสิ้น923ลำจ่ายเงินเยียวยาเสร็จสิ้นแล้ว782ลำอยู่ระหว่างการขอขยายเวลา7ลำและไม่ต้องจ่ายเงินเยียวยาชดเชย134ลำซึ่งการขยายเวลาจะช่วยรักษาสิทธิ์และความเป็นธรรมให้แก่ชาวประมงที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้องพร้อมทั้งช่วยปรับสมดุลกองเรือประมงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับปริมาณสัตว์น้ำเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนย้ำว่าการขยายระยะเวลาโครงการในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อภาระงบประมาณและไม่มีการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณโดยยังคงใช้วงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้เมื่อวันที่3มีนาคม2568วงเงินรวมกว่า 1,622 ล้านบาทปฏิพลสถาปรมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386ทุกข้อ

0: าสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิญญรุ่งสมัยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบโดยจัดระบบการดูแลรายกรณีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
5: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
6: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
2: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบโดยจัดระบบการดูแลรายกรณีพร้อมเปิดระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
7: นายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.กล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่และกำชับให้เจ้าหน้าที่รัฐลงพื้นที่และเข้าถึงประชาชนในทุกแห่งโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบสอบต.จึงจัดระบบการช่วยเหลือในรูปแบบ case management หรือการดูแลเป็นรายกรณีตั้งแต่เกิดเหตุโดยทีมผู้บริหารจะร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายให้ข้อมูลสิทธิ์และเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดขั้นตอนและให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วสำหรับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบหากมีความจำเป็นเร่งด่วนเช่นขาดสถานที่ทำงานหรือยานพาหนะในการลงพื้นที่สอบต.จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากงบฉุกเฉินตามความเหมาะสมทางนี้ประชาชนสามารถติดต่อสายด่วนสอบต.1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหากพบปัญหาหรือการช่วยเหลือเยียวยายังไม่ครอบคลุมย้ำว่าสอบต.มีการกำหนดกรอบเวลาและมาตรฐานการทำงานอย่างชัดเจนพร้อมเปิดให้ประชาชนติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผ่านแคชบอร์ดระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมยกระดับสิทธิแรงงานรองรับการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานเข้าเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมภายใต้กรอบองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO พื่อส่งเสริมสิทธิแรงงานค่าจ้างที่เป็นธรรมและการคุ้มครองทางสังคมให้สอดรับกับรูปแบบการจ้างงานยุคใหม่โดยมีกำหนดลงนามในวันพรุ่งนี้ซึ่งสอดรับกับการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29หรือ ALMM ครั้งที่29ที่กรุงเทพมหานครวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้เพื่อผลักดันแนวคิดที่มุ่งยกระดับการรับรองทักษะฝีมือแรงงานอาเซียนให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานโลกอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสันทพรมมารายงาน
2: เกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า2ล้านคนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวยอนฮับรายงานโดยอ้างข้อมูลขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 2,900,000 คนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและคิดเป็นร้อยละ 144.6 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมของปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเยือนเกาหลีใต้มากที่สุดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 777,000 คนรองลงมาได้แก่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นราว 330,000 คนไต้หวัน 261,000 คนสหรัฐ 150,000 คนและฮ่องกง 76,000 คนตามลำดับทั้งนี้เกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 12,800,000 คนในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่ทางการเกาหลีใต้ตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติราว22ล้านถึง23ล้านคนในปีนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครั้งแรกในงานประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนลุมพินีค่ะแต่คืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ลมหนาวจะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่19เกิดขึ้นในปี2497คือเพลงพระราชนิพนธ์ Love in Spring หรือลมหนาวเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเพลงผลงานการแต่งทำนองให้กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในคืนวันนี้เราก็จะเน้นไปที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริครูเวศสุนทรจามรและครูสิริยงยุทธนะคะท่านแรกคือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงของท่านจักรนั้นคุณเพ็ญศรีขับร้องอยู่ 2-3 เพลงฟังเพลงรำพึงชายหาดคุณเพ็ญศรีบันทึกเสียงเมื่อปี2492นะคะต่อได้ผลงานทำนองโดยครูเวศคำร้องโดยคุณสุรัตน์ภุกเวศค่ะเพลงเมื่อเธอกลับมาและเพลงชะอ้อนรักเป็นเพลงที่ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วทั้ง3เพลงนี้คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้อง

แรกโดยคุณเพ็ญศรีเพิ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผ่านไปแล้วนะคะคราวนี้จะมาเป็นเพลงคู่ค่ะเริ่มต้นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีเพลงธาราธิษฐานคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงร่วมกันในปี2494เพลงที่สองกำพร้าคู่เป็นเพลงที่ครูเวศแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วค่ะคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงเพลงที่สามคุณวินัยและคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติกับเพลงเงาแห่งความหลังเพลงนี้ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองนะคะและคำร้องเป็นของครูแก้วค่ะ

นั่นคือเพลงคู่นะคะที่ผลงานการแต่งทำนองของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริของครูเวสสุนทรจามรและของครูสิริยงยุทธคุณเลิศผสมทรัพย์ค่ะก็มีโอกาสขับร้องเพลงที่ท่านจักรนิพนธ์เหมือนกันคือเพลงชมนางบันทึกเสียงเมื่อปี2493นะคะเพลงแม่งามเป็นเพลงที่คุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องโดยครูเวสสุนทรจามรแต่งทำนองคำร้องโดยครูเอิบประไพเพลงผสมส่วนของคุณสิริยงยุทธดิฉันยังไม่เห็นนะคะก็เลยจะฟังเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและคุณเลิศขับร้องก็คือบุญไม่ถึง3เพลงค่ะ

มาถึงคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติถึงแม้จะเป็นนักร้องที่เข้ามาภายหลังแต่ก็ยังมีโอกาสขับร้องเพลงที่ท่านจากทรงแต่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเพลงที่ท่านตั้งพระทัยที่จะให้คุณรวงทองขับร้องโดยเฉพาะคือเพลงขยี้ใจบันทึกเสียงเมื่อปี2504ค่ะสำหรับผลงานของครูเวศและครูแก้วที่คุณรวงทองขับร้องก็คือรักเธอคนเดียวส่วนของครูสิริยงยุทธดิฉันก็ยังไม่เห็นที่คุณรวงทองขับร้องเราก็จะฟังที่คุณสมศักดิ์และครูธนิตร่วมกันแต่งให้คุณรวงทองบันทึกเสียงก็คือเป็นสาวคราวเดียวเริ่มด้วยขยี้ใจ

กือบจะลืมนะคะคุณสุปนีพุกสมบุญค่ะดิฉันไม่เห็นที่ขับร้องเพลงผลงานนิพนธ์ของท่านจักรนะคะแต่สำหรับของครูเวทก็มีเพลงหาดแสนสุขซึ่งคุณสุรัตน์พุกเวทแต่งคำร้องเป็นเพลงแรกเลยอีกเพลงหนึ่งผลงานของครูสริยงยุทธที่คุณสุปนีขับร้องก็คือดื่มน้ำรักและครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องฟังคุณสุปนีพุกสมบุญจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยโฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐแวะพักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นการเยือนเมืองท่าตามปกติไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แปะเจี๊ย
4: ป้ายโต๊ะ
3: สวย
4: สินน้ำใจ
3: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
4: ค่าหัวคิว
3: เงินทอน
4: ค่ารับรองและของขวัญ
3: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
3: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
6: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
8: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
1: โฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐแวะพักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นการเยือนเมืองท่าตามปกติไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกหรือปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทย
9: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงเรือจำนวน3ลำจากหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาหรือ CSG มีกำหนดแวะพักเป็นระยะเวลาสั้นๆในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจว่าการแวะพักดังกล่าวเป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมถึงรับการส่งกำลังบำรุงและบริการที่จำเป็นโดยเป็นไปภายใต้กรอบข้อตกลงและความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องย้ำว่าการแวะพักครั้งนี้ไม่ใช่การฝึกหรือการปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทยและไม่ได้มุ่งหมายหรือเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของประเทศใดประเทศหนึ่งการดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรือตำบลที่จอดเรือและกำหนดการโดยละเอียดกองทัพเรือขอสงวนการเปิดเผยเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเพิกถอนใบอนุญาตถาวรโรงงานผลิตเม็ดโฟมซอยกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซาก
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการดำเนินคดีเพิ่มเติมในทุกฐานความผิดกับบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดผู้ผลิตเม็ดโฟม EPSภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซากภายในพื้นที่โรงงานร้างซอยกิ่งแก้ว21ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแม้เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเพลิงได้รวดเร็วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการที่ผู้ประกอบการหละหลวมปล่อยให้บุคคลภายนอกลักลอบเข้ามาตัดเศษโลหะจนเกิดประกายไฟติดเชื้อเพลิงตกค้างสร้างความตื่นตระหนกและเสี่ยงต่อการส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อเสนอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาออกคำสั่งปิดโรงงานและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถาวรเนื่องจากผู้ประกอบการเพิกเฉยต่อการปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่งเพื่อเป็นการตัดสิทธิการประกอบกิจการและยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่มิให้เกิดเหตุสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนซ้ำรอยอีกในอนาคตปฏิพลสทัพพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพุทธศักราช2568พบเครือข่ายนายหน้ารับเงินแลกช่วยสอบผ่านมีผู้เข้าข่ายไต่สวน 6,012 รายนายกิติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยความคืบหน้าการไต่สวนกรณีทุจริตการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยพบเบาะแสเครือข่ายนายหน้าประกาศรับผู้สมัครที่ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้สอบผ่านรวมถึงพบผู้สมัครบางรายมีผลคะแนนสูงผิดปกติซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานอื่นปปช.ยังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการแก้ไขกระดาษคำตอบให้สอดคล้องกับคะแนนที่ประกาศไว้ล่วงหน้าจึงเข้าตรวจค้นบริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดและได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างตรวจสอบกระดาษคำตอบประมาณ 800,000 แผ่นเพื่อหาจำนวนและลักษณะการแก้ไขคะแนนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ10วันและจะตรวจสอบซ้ำเพื่อป้องกันความผิดพลาดคณะกรรมการปปช.จึงมีมติรับเรื่องไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยมีผู้ที่อยู่ในข่ายการไต่สวนประมาณ 6,012 รายขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์พยานหลักฐานพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการไต่สวนผู้ที่มีหลักฐานพาดพิงโดยไม่ละเว้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่25สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงอยู่ค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงแผ่นดินไทยผลงานของคุณสมัยอินทระอุดมและคุณประดิษฐ์โรหิตาจนขับร้องหมู่นะคะแผ่นดินไทย

ที่จบไปนั่นคือเพลงแผ่นดินไทยผลงานของคุณสมัยอินทรอุดมและคุณประดิษฐ์โรหิตาจนค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีรวิจิตวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482เพลงเดินคุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องนำ

พลงเดินโดยคุณประภัยกาญจนภูกินขับร้องนำจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482ผลงานของพลตรีลวิจิตรวาทการจบแล้วนะคะฟังเพลงมนรักเรียกหาโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2497ผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติต่อด้วยมนรักในสายลมคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงปี2498ค่ะผลงานของร้อยแก้วรักไทย

2เพลงที่จบเป็นนั้นคือมนต์รักเรียกหาและมนต์รักในสายลมชุดต่อไปจะเริ่มด้วยพ้อเพลงนี้คุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงนะคะเป็นผลงานของวราวรเวทค่ะเพลงที่2พ้อรักโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ ส.สุวรรณทัตเป็นผู้แต่งนะคะบรรเลงด้วยวงสนธยารมณ์และเพลงที่3พ้อลมคุณศรีสุดาเริงใจและคุณนิทัศน์ละอองศรีขับร้องคู่กันเป็นผลงานของครูอกวีสัตตโกวิทย์ศิลปินแห่งชาติ

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะรักอยู่ที่ไหนเป็นเพลงที่คุณบุญช่วยกมลวาทินแต่งไว้นะคะต่อด้วยคืนคำรักโดยคุณธานินทร์อินทรเทพเพลงนี้คุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลงที่สามฝันกลางฤดูฝนโดยคุณดาวใจไพจิตค่ะเพลงนี้ก็เป็นผลงานของคุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกัน

ที่จบไปนั้นคือรักอยู่ที่ไหนคืนคำรักและฝันกลางฤดูฝนต่อไปจะเริ่มได้เสียงคุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติค่ะก่อนนั้นบัดนี้ต่อด้วยคุณสเกนสุทธิวงศ์ดีกันเถอะนะและเสียงของคุณบุษยาในเพลงยาพิษในวาจาทั้ง3เพลงนี้เป็นผลงานของวราวรเวทหรือนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์

ก่อนจากกันในคืนนี้นะคะฟังเพลงหงกับกาคุณภูนศรีเจริญพงษ์และคุณชาญเย็นแขขับร้องค่ะเป็นผลงานของสุนทรียานะเวียงการและกุศมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองริมธารรักคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องดาวเรืองปี2499ค่ะผลงานของครูสง่ารำพีศิลปินแห่งชาติและสุดแสนพิศวาสคุณชลินนันทนครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องที่แผ่นเสียงเขียนว่าผลงานของนาวาอากาศตรีโพสารติกุลและคุณใจสุวรรณทัตเพื่อนฝันในคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำสมาธิกันสัก5นาทีท่านผู้ฟังแล้วจึงค่อยไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะเดี๋ยววันนี้จะนำเสนอเรื่องของธรรมะสมาธิ5ประการกระบวนการที่เมื่อเราหลังจากตั้งสติแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาตั้งสติกันซะก่อนใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้เป็นกระบวนการอัตโนมัติของร่างกายคือเราไม่ได้แต่ว่าต้องตั้งเจตนาว่าฉันจะหายใจนะเหมือนกับว่าฉันจะเดินไปตรงนั้นจะหยิบของตรงนี้ไม่ได้เป็นการหายใจเนี่ยเป็นกระบวนการอัตโนมัติของร่างกายเหมือนการย่อยอาหารเหมือนอีกหลายๆอย่างในร่างกายของเราที่มันจะมีความอัตโนมัติอย่างนี้แต่ความที่มันเป็นอัตโนมัติอย่างเนี้ยทำให้บางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจแต่คราวนี้เราจะมาใส่ใจมาดูมันเหมือนกระพริบตาเนี่ยนะกระพริบตาเนี่ยเป็นอัตโนมัติเราจะใส่ใจว่าเออฉันจะกระพริบตรงนี้ฉันจะทำงี้ก็ได้หายใจนี่ก็เหมือนกันเป็นกระบวนการการอัตโนมัติแต่บางทีเราก็เอาใจบังคับได้ว่ามันต้องหายใจแรงหายใจค่อยหายใจช้าหายใจเร็วบางทีเรามีส่วนที่จะบังคับได้ในที่นี้ให้เรามาตั้งสังเกตดูตั้งการสังเกตไว้ที่ลมหายใจโดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับลมให้เร็วหรือให้ช้าให้สั้นหรือให้ยาวให้จีหรือให้ห่างให้ร้อนหรือให้เย็นให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาตินั่นแหละแต่ให้มาสังเกตดูลมยังไงคือการสังเกตดูลมคือดูที่จุดสัมผัสนั่นเองทำให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไหล่เกรงคอเกรงหลังหรือว่าเกรงระหว่างคิ้วแต่ให้ปล่อยไหล่คอหลังอย่างสบายๆไม่ต้องบังคับลมด้วยนอกจากไม่ต้องบังคับลมแล้วยังไม่ต้องบังคับความคิดไม่ต้องบังคับว่าต้องคิดเรื่องนี้ไม่คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นโอ้ยไม่ต้องบังคับบังคับความคิดก็ปวดหัวบังคับกายเกรงหลังตรงนั้นตรงนี้ก็ปวดกายตรงนั้นแต่แค่สังเกตเฉยๆสังเกตดูจ้องดูเอามาสังเกตดูจ้องดูเพ่งดูไม่ได้บังคับแต่มีการจ่อให้จิตของเรามาจดจ่อสังเกตอยู่ณที่ตำแหน่งเดียวคือบริเวณตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงลมหายใจรับรู้ถึงลมหายใจได้ณที่ตำแหน่งไหนเราจิตของเราตั้งการสังเกตไว้ณที่ตำแหน่งนั้นตั้งการสังเกตดูเข้าดูออกสังเกตอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องตามลมแล้วการที่จิตมาระลึกถึงลมได้นี้นั้นเรียกว่าสติจิตไม่ใช่สติจิตไม่ใช่ลมอยู่แล้วถูกไหมคนละอย่างกันเป็นนามกับเป็นรูปสติก็ไม่ใช่ลมลมก็ไม่ใช่สติลมก็เป็นลมลมเป็นส่วนของกายสามอย่างนี้บางทีมันแยกกันลมไม่ใช่ก็หายใจไปจิตบางทีก็ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นสติบางทีก็ไม่หายไม่มีมาหรือใช้วิธีการอื่นมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ในที่นี้ให้จิตสติและลมอยู่ด้วยกันจิตมาระลึกถึงลมสติอยู่ตรงนั้นจิตไม่ระลึกถึงลมสติไม่อยู่จิตก็ไม่ได้อยู่กับลมแต่พอจิตมันอยู่กับลมเมื่อไหร่อ้าวสามอย่างนี้อยู่ด้วยกันทันทีจิตสติและลมก็อยู่ด้วยกันทันทีจิตมาระลึกถึงลมความระลึกได้คือสติสติก็อยู่กับจิตสติก็อยู่กับลมจิตก็อยู่กับสติจิตก็อยู่กับลมลมหายใจนั้นก็มีสติลมหายใจนั้นก็มีจิตอยู่ด้วยกันเหมือนเก้าอี้สามขานี่นะมันจะตั้งอยู่ได้ถ้าสองขามันตั้งอยู่ยากมันจะล้มได้ง่ายสามขาตั้งอยู่ได้มั่นคงได้พอเราจิตให้มีความตั้งอยู่กับลมหายใจแล้วดูฟังมีสิ่งใดๆมากระทบไม่ว่าจะเสียงของข้าพเจ้าเสียงจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
ความคิดของท่านผู้ฟังเองที่อยู่ในหัวเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างมันผ่านมานี่เราไม่ต้องบังคับนะว่ามันจะมาหรือจะไม่มาจะคิดหรือจะไม่คิดแต่ว่าเราไม่ลืมลมสังเกตอยู่กับลมเฉยๆไม่ลืมไปตามสิ่งข้างนอกเหล่านั้นคือไม่เผลอนั่นเองไม่เผลอไปตามความคิดไม่เผลอไปตามเสียงเพราะเวลาที่เราจดจ่ออยู่กับลมมีสติอยู่กับลมเนี่ยความเพลินจะอ่อนกำลังลงทันทีความที่จิตเรามันจะเพลินไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นมันจะมีแนวโน้มในการที่ลดลงเพลินน้อยลงแต่ไม่ใช่มันจะไม่ไปนะแต่มันมีกำลังมากแต่เจ้าความคิดนั้นเรื่องที่กังวลนั้นเสียงนั้นมีพลังมากบางทีมันก็เผลอได้เหมือนกันเพราะสติยังมีกำลังน้อยเราจะให้สติของเรามีกำลังมากขึ้นได้จดจ่อเข้าไปตั้งจดจ่อไว้กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะมีพลังเราไม่ตั้งจดจ่อไปกับสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังเหมือนกันนะแต่ความคิดความฟุ้งซ่านอารมณ์เหล่านั้นก็จะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงได้ให้ลมฟังรักษาสตินี้ตั้งไว้ให้ดีรักษาสติที่เราดูจากลมหายใจนี้เอาไว้ให้ดีสติที่เราตั้งไว้นี้จะทำเป็นผลให้เกิดสมาธิต่อไปได้มาฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่เกี่ยวกับการทำจิตให้สงบนี่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่ามันจะมีความต่อเนื่องกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบทตวนพุทธในรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายสิ่งแห่งประเทศไทยหัวข้อแม่บทธรรมะอันใดที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้ตื่นเข้าใจได้ง่ายหัวข้อธรรมะเหล่านั้นดังฝังก็เรียกว่าเป็นแม่บทบทแห่งธรรมนั่นเองที่แจกแจงไว้เป็นข้อบ้างแจกแจงไว้ให้เห็นตัวอย่างของการนำไปใช้งานบ้างเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างเอาไว้เราจะนำหัวข้อธรรมะเหล่านั้นมาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งแจกแจงออกให้แตกฉานแต่จะทำอย่างนั้นได้จิตต้องเป็นสมาธิจึงฝึกให้ตั้งฟังได้ทำจิตให้เป็นสมาธิสัก5นาที10นาทีเราก็จึงมาทำความเข้าใจในหัวข้อต่างๆเหล่านั้นนี่คือช่วงของใต้ร่มพุทธบทนั้นเป็นอย่างนี้หัวข้อที่เราจะทำความเข้าใจในวันนี้คือการที่จิตจะเป็นสมาธิได้อย่างไรเวลาที่เราฝึกสมาธิด้วยการตั้งสติขึ้นไม่ว่าอย่างเช่นวันนี้เราฝึกการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือวันอื่นๆบางทีข้าพเจ้าก็พาให้ท่านผู้ฟังฝึกทำในเรื่องของการเจริญพุทธานุสติบ้างบางทีก็เจริญพรหมวิหารสี่บ้างบางทีก็เจริญกายคตาสติบ้างบางทีก็มาเรื่องจาคานุสติสีลานุสติอนุสติแบบต่างๆเป็นเหตุให้เกิดผลคือจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วสามารถนำไปใช้งานได้หลายอย่างการทำความเข้าใจในหัวข้อเรื่องธรรมะนี่ก็อย่างหนึ่งยังรวมถึงการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญว่าเราจะตัดสินใจไปในทางไหนถึงจะดีหรือว่าคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นสถานการณ์ต่างๆในชีวิตก็ยังได้หรือสูงสุดเลยก็คือมาละกิเลสละอาสวะทำปัญญาให้เกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะเพื่อความหลุดพ้นไปใช้ได้หลายอย่างหัวข้อที่จะพูดในวันนี้ก็คือพูดถึงว่าจิตเราจะมาเป็นสมาธิเนี่ยเราตั้งสติขึ้นเนี่ยกระบวนการการทำงานตรงเนี้ยมันมาเป็นอย่างไรซึ่งถ้าเราไม่ได้แจกแจงออกบางทีท่านผู้ฟังดูลมปุ๊บจิตเป็นสมาธิบางคนก็ทำได้เลยบางคนก็ยังไม่ได้กว่าที่ว่าจิตฉันจะเป็นสมาธิได้มันผ่านกระบวนการ
ขั้นตอนอย่างไรบ้างวันนี้จะมาพูดถึงกันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหลายๆที่เลยไม่ว่าจะในพระพินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ในอังคุตรนิกายทีฆนิกายมัชฌิมนิกายมีหมดเลยในพระอภิธรรมปิฎกก็ยังพูดถึงด้วยในลำดับขั้นเพราะว่าอภิธรรมนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคคลตัวตนใครของใครและอยู่ที่ไหนอะไรไงไม่ได้พูดถึงอ่ะพูดถึงหัวข้อธรรมานตรงนี้ชัดๆเท่านั้นในทุกปิฎกมีเรื่องนี้ลำดับขั้นตรงนี้หมดเลยหัวข้อก่อนท่านผู้ฟังคือพอเราตั้งสติขึ้นใช่ไหมจิตเรามันคิดนั่นนี่โน่นบางทีฟุ้งซ่านบ้างง่วงนอนบ้างอะไรต่างๆบ้างตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นทำไมอ่ะโอ้มันก็จะได้ระงับนิวรณ์จิตเป็นสมาธิไงจะทำไงนะตัวนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนี่แหละท่านฟังปราโมทย์ก่อนเลยเมื่อเราตั้งสติขึ้นแล้วนิวรณ์ต่างๆอยู่ใช่ไหมเราตั้งขึ้นปุ๊บภูมินิวรณ์ต่างๆจะระงับไปเบาบางไปจางคลายลงไปการจางคลายไประงับไปเบาบางไปของพวกนิวรณ์ต่างๆนิวรณ์คืออะไรกันเอานิวรณ์คือเครื่องกั้นไงเครื่องขวางเครื่องกั้นจากจุดที่เราดูลมหายใจบ้างจากจุดที่เรามานึกพุทโธบ้างจากจุดที่เราตั้งสติไว้พิจารณากายแล้วจิตมันจะไปเป็นสมาธิน่ะจากจุดที่เราจะฉันอยากจะทําสมาธิให้เกิดขึ้นนะยังไม่เกิดนะไปจนถึงสมาธิให้เกิดขึ้นน่ะตรงเนี้ยนิวรณ์มันขวางเอาไว้นิวรณ์คือเครื่องขวางเครื่องข้องให้เราไปไม่ถึงเอาทำยังไงใช้สติอย่างดีกว่าพอใช้สติแล้วแล้วจิตไปไงนะขั้นแรกจะเกิดปราโมทย์พอมีปราโมทย์แล้วจะมีปีติพอมีปีติแล้วจะมีปัสสัทธิคือความสงบระงับพอมีปัสสัทธิแล้วจะมีความสุขมีความสุขแล้วก็จะเกิดสมาธินั่นเอง1 2 3 4 5โอเคนะจากจุดที่สติไปเป็นสมาธิจะผ่าน5ขั้นตอนนี้เรามาดูไปในรายละเอียดกันท่านผู้ฟังวันนี้สติตั้งไว้ในขณะที่อะไรซึมเศร้าง่วงนอนคิดฟุ้งซ่านปวดเมื่อยบ้าบอนั่นนี่โน่นไม่เป็นนั่นจะทำอะไรโอ้อุปสรรคทุกอย่างเครื่องขวางเครื่องข้องเกิดขึ้นแล้วถ้าเราตั้งสติขึ้นไว้สตินี่ก็คือจะตรงข้ามกับเพลินดมฟังถ้าเพลินก็คือไม่มีสติเพลินไปตามความฟุ้งซ่านเพลินไปตามความง่วงเพลินไปตามความเบื่อเพลินไปตามความหิวเพลินไปตามความขี้เกียจเพลินไปสิ่งไหนสิ่งนั้นก็มีพลังยิ่งเพลินไปในเรื่องใดมากเท่าไหร่เรื่องนั้นยิ่งมีพลังเพราะฉะนั้นเราจะไม่เพลินไปทำไงเครื่องมือพระพุทธเจ้าไว้นั่นคือตั้งสติพอตั้งสติแล้วมันไม่ใช่หายเลยท่านผู้ฟังมันไม่ใช่บอกพวะโอ้โหจิตฉันวับวับขึ้นแล้วก็วุบวุบลงทุกอย่างแจ่มใสแจ่มมาให้ไม่ไม่สติคือแค่ไม่เพลินไปเท่านั้นเองไม่เพลินไปไม่เพลินไปตามความง่วงอย่างที่ว่าไม่เพลินไปตามความฟุ้งซ่านอย่างที่ว่ามีอยู่กลัวก็ยังมีอยู่ง่วงก็ยังมีอยู่อยู่นั่นแหละแต่มีสตินะรู้ว่ามันมีอยู่เพลินไปกับสิ่งที่เป็นอกุศลอกุศลยังมีอยู่แตกต่างกันอย่างมากกับการที่อกุศลยังมีอยู่นั่นแหละแต่ไม่เพลินไปการไม่เพลินนี่คือมีสติต่างกันยังไงท่านก็ยังมีอยู่เหมือนกันก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันยังโกรธอยู่เหมือนกันเหมือนเดิมยังง่วงอยู่เหมือนเดิมยังขี้เกียจอยู่เหมือนเดิมยังเซ็งยังซึมเศร้าอยู่เหมือนเดิมต่างกันตรงที่ว่าพลังของสิ่งนั้นมันจะเริ่มลดลงพลังของความง่วงพลังของความฟุ้งซ่านพลังของความซึมเศร้าพลังของเรื่องความคิดไปในทางกามพอเราตั้งสติว่าเฮ้ยมันมีอยู่นะเนี่ยนะแล้วมันก็เ

แต่เอนโทรฟีของมันลดลงพลังในการที่มันจะคืบคลานต่อไปพัฒนาต่อไปมันเริ่มลดลงจากการที่แค่ว่าเราตั้งสติขึ้นพอเราตั้งสติขึ้นภูมิกระบวนการตรงนี้จะเริ่มเกิดขึ้นทันทีกระบวนการการที่จะหยุดสิ่งต่างๆที่เป็นอกุศลธรรมแล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นกระบวนการที่เครื่องขวางเครื่องคล่องจะต้องถูกงัดออกไปจะต้องถูกกำจัดออกไปแล้วทำจิตให้เป็นสมาธิจะเริ่มเกิดขึ้นทันที5ขั้นตอนท่านผู้ฟังข้อที่1หลังจากเราเริ่มตั้งสติขึ้นแล้วหัวข้อข้าพเจ้าเปิดไว้จะมีปราโมทย์มีปีติมีปัสสัทธิมีสุขมีสมาธิใช่ไหมทำงานยังไงพอเราเริ่มตั้งสติขึ้นปึ้งเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ดีนี่นะไอ้เจ้าความฟุ้งซ่านความง่วงซึมความขี้เกียจความซึมเศร้าการโทษสังคมสิ่งแวดล้อมอื่นๆคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ไอ้พวกนี้ความคิดแบบเนี้ยมันไม่ดีนี่นาคุณรู้ได้ไงผมก็ตั้งสติขึ้นเนี่ยก็ตั้งสติขึ้นเนี่ยเออก็จะรู้ว่ามันดีมันก็ทำไปเลยใช่ไหมล่ะก็ถ้าไม่ได้คิดอะไรว่ามันจะดีหรือไม่ดีอันไหนมันเปลี่ยนไปเราก็พาไปละก็ดึงไปไหนเราก็ไปละก็ว่าไงเราก็ว่าตามละแต่พอเราเริ่มตั้งสติขึ้นว่าเออมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วนะเราจะเริ่มเห็นว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันไม่ดีนะความที่เราเห็นว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันไม่ดีเนี่ยยังละไม่ได้เลยนี่ยังง่วงอยู่นะยังฟุ้งซ่านอยู่เลยนะไอ้ความเข้าใจนี้เป็นโยนิโสมนสิการนะตั้มหวังเป็นการไตร่ตรองโดยแยบคายแยบคายสิเพราะเราแยกแยะได้ว่าอะไรมันเป็นกุศลอะไรมันเป็นอกุศลคือข้าพเจ้าพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้คำว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะเพราะว่าถ้าสำหรับคนที่จะมองฉาบฉวยผิวเผินเนี่ยก็จะเข้าใจว่าสุขเวทนามันก็ดีสิแม้แต่ว่าถ้าสุขเวทนาแล้วมันเกิดจากสิ่งที่เป็นกามอ่ะเช่นนอนทั้งวันขี้เกียจทั้งวันแล้วมันก็มีความสุขดีอ่ะมันไม่ดีนะมันเป็นอกุศลหรือเราจะมองว่าการทำความเพียรโอ้โหร่างกายได้รับความลำบากความทุกข์ว่าเป็นทุกขเวทนามันก็ไม่ดีสิผมจะไม่ดีได้ไงการทำความเพียรเป็นสิ่งที่เป็นกุศลต่อให้ลำบากมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นคำว่าดีหรือไม่ดีมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นเวทนาสุขหรือทุกข์ข้าพเจ้าพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดนั้นแต่จะมาใช้คำพูดว่ากุศลหรืออกุศลเราแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลความรู้ความเข้าใจการแยกแยะตรงนี้ได้นี่เป็นโยนิโสมนสิการแล้วทันทีอยู่ในจิตของเราก็เกิดจากตรงไหนนะสติเราตั้งขึ้นไงพอสติเราตั้งขึ้นเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในช่องทางใจสังเกตแล้วขั้นตอนแรกโยนิโสมนสิการเกิดแล้วพอโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นมันจะมีความปราโมทตามมาปราโมทคืออะไรท่านผู้ฟังคือความชื่นบานการร่าเริงแจ่มใสความที่จิตมันจะแบบเริ่มที่จะมีแสงสว่างขึ้นมาบ้างเหมือนเป็นจุดขาวน้อยๆบนกระดาษสีดำทั้งหมดหรือถ้าเสื้อสีขาวมีจุดแดงๆนิดนึงเนี่ยโอ้เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมหรือถ้าเสื้อผ้าสีดำแล้วมีจุดขาวๆนิดนึงเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนอยู่เหมือนกันนะถ้าจิตเราเศร้าหมองอะไรไปหมดทุกอย่างเลยกลุ่มใจเครียดพอตั้งสติขึ้นใช่ไหมเครียดเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้ละเรื่องอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดเลยตั้งสติขึ้นก่อนใช่ไหมเฮ้ยความเครียดมันไม่ดีนะแค่นี้แหละท่านผู้ฟังเราเริ่มรู้ว่าไอ้ความเครียดนี่มันไม่ดีนะปราโมทย์น้อยหนึ่งจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ยังไงท่านเอ้าก็เพราะว่าพอกำลังของเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลมันลดลงไงกำลังของสิ่งที่เป็นอกุศลมันลดลงจากอะไรนะสติที่เราตั้งขึ้นเนี่ยละเราเห็นโทษของมันนะเป็นโยนิโสมนสิการใช่ไหมล่ะกำลังมันลดลงทันทีกำลังมันลดลงเนี่ยถ้าเราจะเห็นมันก็เห็นแต่ดำๆไปหมดมันก็เยอะไปหมดใช่ไหมล่ะเพราะมันมีอำนาจอยู่ใช่ป่ะและความดีมันเกิดตรงไหนนิดนึงตรงนี้แหละท่านผู้ฟังนิดนึงตรงสติที่เราตั้งขึ้นปึ้งปราโมทย์จะเกิดขึ้นน้อยหนึ่งทันทีจะมีช่องที่ให้จิตอย่างน้อยมีที่พึ่งได้มีที่อยู่ได้มีที่จับได้

ป็นที่เกาะได้ตรงนี้เอ้ยมันยังมีทางออกอื่นนะตรงนี้แหละความชื่นบานร่าเริงความสดใสที่มันจะเริ่มแย้มออกมามันจะเกิดจากตรงนี้สติแล้วเป็นโยนิโสมนสิการแล้วจึงจะเกิดปราโมทย์ขึ้นปราโมทย์ในที่นี้คือจุดเล็กๆที่จะเริ่มพัฒนาต่อให้เกิดเป็นสมาธิขึ้นถ้าสมาธิมันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้สมาธิที่มีพลังอำนาจมากจะเกิดจากปราโมทย์น้อยๆตรงนี้แหละที่เราแค่ตั้งสติขึ้นตรงนี้แหละนี่คือขั้นที่หนึ่งจริงๆถ้าเราจะนับมันก็หลังจากโยนิโสมนสิการใช่ไหมก็ถ้าโยนนับโยนิโสมนสิการเป็นหนึ่งไงปราโมทย์นี่ก็เป็นสองแหละหรือถ้านับสติเป็นหนึ่งปราโมทย์นี่ก็เป็นสามถูกไหมแต่ในที่นี้พระพุทธเจ้านับหนึ่งเพราะอะไรนึกบ้างเพราะว่ามันเป็นปราโมทย์ชนิดที่ไม่เหมือนกับปราโมทย์คือถ้าเรามีสติมีการทำในใจโดยแยบคายแล้วมันก็อาจจะเกิดปราโมทย์อีกแบบหนึ่งได้ท่านฟังลองจินตนาการตามอยู่สมมติว่าถ้าเรานึกว่าเราจะไปซื้อหวยอย่างเงี้ยนะฮะสมมตินั่นนี่คือเหตุการณ์สมมติเราจะไปซื้อหวยแล้วฉันก็ซื้อหวยแล้วด้วยบางคนก็จะหวยกับลอตเตอรี่มันก็เหมือนกันแต่บางคนบอกไม่เหมือนกันนะลอตเตอรี่ก็ลอตเตอรี่หวยก็หวยหวยบนดินหวยใต้ดินเอามีเยอะเอาทีนี้ฉันจะไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเรียงเบอร์แล้วกันนะซื้อมาเสร็จแล้วคราวนี้ฝันหวานเลยท่านฟังฝันเลยว่าโอ้โหถ้าฉันได้เต็มๆใช่ไหมถูกรางวัลที่หนึ่งนะแล้วฉันก็จะเอาให้คนนี้เท่านี้แล้วก็เก็บไว้เท่านี้แล้วก็ซื้อสิ่งนี้เท่านี้แล้วก็จะทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นไอ้ความคิดตรงเนี้ยมันก็เป็นการคิดเหมือนกันนะจะว่าแล้วมันเป็นการมนสิการเป็นการคิดถูกป่ะคุณตั้งสติอะสติระลึกถึงการที่ฉันจะถูกหวยแล้วฉันก็คิดต่อไปว่าเราหวยฉันทำอย่างนี้มันมีปราโมทย์มีปีตินะแต่เป็นปีติเป็นปราโมทย์ที่อาศัยอามิตรเนี่ยคุณฟังอาศัยเรื่องทางกามอาศัยความฟุ้งซ่านอาศัยเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้กามไงกามให้ความสุขได้นะความโกรธก็ให้ความสุขได้สมมติเราโกรธคนนี้แล้วแล้วเขาเกิดแบบได้ไม่ดีตามที่เราคิดเราจะมีความสุขที่เกิดจากความโกรธฉันคิดเรื่องฉันจะถูกหวยฉันจะถูกมีเงินฟรีๆได้ไหมไงไม่รู้ได้มาเสร็จปุ๊บโอ้ฉันก็จะไปใช้นั่นจ่ายนี่เก็บเท่านั้นซื้ออันนี้เออนี่มันความคิดเหล่านี้เป็นการมนสิการแล้วแต่มันไม่ใช่โยนิโสมนสิการเป็นการทำในใจโดยไม่หยาบคายสติที่ตั้งไว้ตรงนั้นคือมิจฉาสติไงมิจฉาสติก็ทำให้เกิดการทำในใจโดยไม่หยาบคายก็ทำให้เกิดปราโมทย์ปีติได้เหมือนกันแต่เป็นอามิตรเป็นกามอย่าไปทางนั้นให้ไปทางสัมมาสติมิจฉาสติก็มีนะทำฟังสัมมาสติก็มีถูกไหมก็ถ้าเราระลึกถึงสิ่งที่มันไม่ดีเป็นมิจฉาสติการทำในใจโดยไม่แยบคายมันก็ตามมาปราโมทย์ปีติก็เกิดเหมือนกันแต่เป็นปราโมทย์ปีติชนิดที่เป็นอกุศลเป็นกามเดี๋ยวอย่าไปทางนั้นตั้งสัมมาสติขึ้นมาเสร็จแล้วนึกถึงอะไรได้บ้างก็ฝึกมาลมหายใจบ้างก็คืออานาปานสตินั่นแหละแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอภุตานุสติเป็นต้นแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะนี่อกุศลนะเนี่ยนะจะเริ่มแยกแยะได้นั่นคือเป็นอยู่ในโสมนสิการละจึงเริ่มนับจงจุดที่เป็นปราโมทตรงนี้แหละความเป็นฝั่งที่เป็นกุศลปราโมทที่เป็นกุศลตรงนี้จึงเริ่มนับหนึ่งขึ้นมาตรงนี้ขาวๆน้อยๆหนึ่งที่เกิดขึ้นในสีดำทั้งหมดเป็นความชื่นบานเป็นสิ่งที่จะให้เกิดความชื่นบานให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นตามต่อมาได้เออใช่มันเป็นทางที่ดีมันเป็นกุศลสิ่งเดินๆต่างๆที่เป็นอกุศลไม่ดีพอเราตั้งสติแล้วเฮ้ยสิ่งนั้นไม่ดีนะเนี่ยความดีจะเริ่มเกิดขึ้นทันทีจุดตรงไหนตรงนั้นเรียกว่าปราโมทย์ปราโมทย์เกิดขึ้นแล้วน้อยเดียวไม่ต้องเอามากให้นิดเดียวจากการหลังจากที่โยนิโสมนสิการแล้วพอมีความปราโมทย์แล้วเราตั้งสติไว้ตรงนี้นะต่อนะสตินี่ไม่หายไปเลยนะทั้งวันนะ
ต่อไปเลยพอเราตั้งสติไว้อยู่ตรงปราโมทปราโมทเนี่ยมันจะเริ่มเติบโตขึ้นมามันจะเริ่มพัฒนาขึ้นมามันจะเริ่มมีกำลังมากขึ้นเป็นอะไรเป็นความอิ่มอกอิ่มใจเป็นความปลื้มใจสิ่งนี้เรียกว่าปีติปราโมทจะมาเป็นปีติได้ยังไงก็อยู่ที่ว่าเราให้กำลังกับมันหรือเปล่าถ้าเราไม่ให้กำลังกับปราโมทปีติก็ไม่เกิดปราโมทนำซ้ำก็ยังจะหายไปด้วยก็จะเอาสองชื่อเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อคนนะคนชื่อปราโมทเนี่ยโอ้เยอะแยะเลยทุกฝั่งถ้าไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนก็เปิดตามสมุดหน้าเหลืองเนี่ยโอ้เยอะเลยคนชื่อปีติก็เยอะด้วยเพราะมันเป็นกุศลไงมันเป็นสิ่งดีก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อคนไงล่ะเอาปราโมทต่อมาปีติถ้าเราไม่ให้กำลังกับปราโมทปีติตามต่อมาเกิดไม่ได้ปีติก็จึงเป็นเวอร์ชันที่ใหญ่กว่าของปราโมทนั่นเองปราโมทเป็นเวอร์ชันนิดๆหน่อยๆตามที่ว่าสติเรามีกำลังมากเท่าไหร่โยนิโสเรามีกำลังมากเท่าไหร่น้อยนึงอ่ะมันก็เกิดเป็นปราโมทเรามีใส่สติลงไปเข้าไปอีกตรงปราโมทมีกำลังมากขึ้นก็เป็นปีติขึ้นมาเหมือนกับว่าเรามีโอกาสนะจะพูดงี้ว่าปราโมทกับปีติข้าพเจ้าอยากจะอธิบายให้ท่านฟังได้เห็นอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าเรามีโอกาสจะถูกหวยแต่คุณยังไม่ถูกหวยนะคุณมีโอกาสนี่คือตัวอย่างที่จะให้ท่านฟังเห็นได้ชัดเจนนะว่าสมมติคุณตั้งสติไว้เป็นมิจฉาสติในการที่จะซื้อหวยไงนะแล้วได้เลขมาเด็ดๆเลยโอ้โหนี่จากกระถางธูปของเจ้าพ่อแห่งต้นมะม่วงอ่ะสมมตินะได้เลขเด็ดๆมาแล้วเนี่ยแล้วก็ซื้อแล้วด้วยนะหรือลอตเตอรี่นี่ได้เบอร์เด็ดๆมาละจากแผงนี้นี่โอ้โหสถิตินี่เขาว่ามาแล้วว่ามีคนถูกจากแอปนี้สถานที่นี้แผงนี้ละอ่ะไอ้ความหวังที่ว่ามันจะถูกขึ้นมานี่เราจะได้เงินยังไม่ได้นะยังไม่ได้ความหวังเนี่ยถ้าจะเปรียบมันคือปราโมทนั่นแหละแล้วพอได้แล้วเนี่ยมันปีติไงกลับมาอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางที่เป็นมิจฉาสติทีนี้เรามานึกถึงสัมมาสติใช่ไหมนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นฉลาดเฮ้ยมันมีทางออกอยู่นะไอ้การที่เรานึกเกี่ยวว่ามันมีทางออกอยู่นะแต่กูยังไม่ได้นะนั่นปราโมทหวังนั่นคือปราโมทเหมือนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นู้นมันมืดอยู่อะไปเห็นแสงสว่างนิดนึงลำไรลำไรอะไรมันเริ่มมีความหวังขึ้นทันทีนี่คือลักษณะของปราโมทพอเราใส่กำลังมันมากขึ้นเฮ้ยทางมีอยู่นี่นาเออใช่นึกได้เอะใจขึ้นนั่นแหละคือสติใช่ไหมสละใส่กำลังลงไปเออเห็นช่องทางเริ่มชัดเจนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปเต็มที่ปราโมทย์เกิดทันทีมีปราโมทย์เกิดแล้วมันจะมีความอิ่มอกอิ่มใจนั่นคือปีติเป็นความปลื้มใจแต่ปีติก็จะมีอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนะว่ามีลักษณะ5อย่างอันนี้คือตามนัยยะของวิสุทธิมรรคที่ว่าจะมีปีติแบบชั่วขณะแป๊บๆเหมือนสายฟ้าแลบให้เราเห็นนิดนึงเรียกว่าคณิกาปีติหรือปีติที่เป็นเล็กน้อยเป็นลักษณะให้แบบมีขนลุกสู้มีน้ำตาไหลหรือปีติที่เป็นลักษณะเป็นโอกันติกาปีติคือเป็นคลื่นเป็นละลอกเป็นละลอกมาหรือปีติแบบโลดโผนขึ้นปีติแบบซาบซ่านขึ้นอุเพงคาปีติพรณาปีติมีปีติ5อย่างทีนี้ปีตินิดหน่อยก็คือชื่อว่าเป็นปีติเรียกว่าคณิกาปีติก็มันมีอาการทางกายอยู่บ้างลักษณะอาการที่เกิดขึ้นทางกายก็คือมันก็หยาบกว่าทางใจแต่มีผลเกิดขึ้นทางกายปราโมทย์เป็นความเกิดขึ้นทางใจมีกำลังมากขึ้นแล้วก็จะเป็นกำลังเกิดขึ้นทางกายปีติเกิดขึ้นนั่นเองปีติเป็นอารมณ์ที่อยู่ในใจแล้วมันก็โผล่มีผลออกมาทางกายน้อยหนึ่งก็ตามมากก็ตามให้เกิดความซาบซ่านขึ้นระหว่างในท่ามกลางอกบ้างบางคนเป็นที่ศีรษะบางคนเป็นทั้งตัวบางคนเป็นบางจุดบางที่แตกต่างกันไปนั่นคือประการที่สองมีปราโมทย์แล้วก็มีปีติพอมีปีติแล้วท่านผู้ฟังถ้าเราใส่สติลงไปอีก
เราตั้งสติไว้สติไม่หนีหายไปไหนกำลังของสติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปีตินั้นก็จะมีความระงับลงระงับลงระงับลงในที่นี้คือความละเอียดของจิตเนี่ยมันจะเบาบางลงก็จะเกิดเป็นปัสสติปัสสติคือความสงบระงับความสงบระงับความแบบว่าชิวๆสบายๆอย่างเช่นว่าถ้าคนอยู่ในที่ร้อนๆอากาศร้อนๆมาเข้ามาในห้องแอร์เนี่ยเราก็เปิดพัดลมด้วยโอ้ลมเย็นฟู่เลยโอ้สบายสบายแต่พออยู่ไปสักพักนึงหนาวแอร์หนาวแอร์เบาแอร์นิดหนึ่งคือแอร์เขาก็เท่าเดิมมาแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นหรอกเอ๊ะทำไมรู้สึกหนาวขึ้นเพราะร่างกายของเรามันปรับสภาวะลงแล้วอุณหภูมิร่างกายที่มันสูงอยู่อะไรอยู่เนี่ยมันลดลงแล้วพอมันลดลงแล้วอุณหภูมิต่างๆมันก็เลยดูเหมือนเย็นขึ้นมากขึ้นไอ้ความที่แบบว่าจะต้องเป่าให้มันแรงเหมือนเดิมมันไม่จำเป็นแล้วมันระงับลงได้เช่นเดียวกันท่านบอกว่าที่ว่าพอเรามีปีติชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบในกายแล้วไอ้ความปีตินั้นนั่นน่ะจะว่าแล้วมันคือหยาบแล้วหรือหยาบนี่ก็คือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่หยาบกว่าหยาบกว่าอะไรมันมีความสุขที่ละเอียดลงไปอีกนั่นคือความสงบระงับนี่คือในยะที่หนึ่งว่าจิตมันจะต้องละเอียดลงระงับลงจึงเรียกว่าเป็นความสงบระงับหรือมองในยะที่สองระหว่างกรรมปัสสติมีสองในยะเป็นความสงบที่ไม่ได้ต้องพึ่งอยู่กับสิ่งอื่นเวลาที่เราจะมีความสุขความสบายใจความดีใจบางทีใช้อาหารเป็นเครื่องล่อได้บางทีใช้เสียงดนตรีคนพูดดีๆกับเราเป็นเครื่องล่อได้คนที่ใช้นโยบายทางการเมืองแจกเงินสิมีโปรโมชั่นนี้สิเป็นเครื่องล่อได้ให้เขามีความสุขให้เขามีปีติใช่ไหมแต่ลักษณะแบบนั้นเนี่ยคืออาศัยเครื่องล่อแม้แต่ความฝันของเราในการที่เราจะถูกหวยถูกเบอร์มันก็ยังก็อาศัยความคิดเหล่านั้นเป็นเครื่องล่ออันนี้เขาเรียกว่าปีติที่เป็นอามิตยังมีเครื่องล่ออยู่แต่ในยะที่สองของปัสสตินั่นก็คือว่าคุณไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องล่อไงมันจะมีความสงบระงับจากการที่ต้องเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเพราะปีติที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนิรามิตเป็นไม่ต้องใช้อามิตไม่ต้องใช้เครื่องล่อซึ่งอย่างที่ว่านะว่าพอใช้เครื่องล่อปุ๊บจิตมันจะไม่ปัสสัทธิได้เลยมันก็จะถูกล่อต่อไปแล้วก็ล่อต่อไปไม่ก็เรื่องนี้แล้วก็นโยบายใหม่นั้นแล้วก็เรื่องโน้นแล้วก็เรื่องโน้นมันจะไม่มีการที่จะสงบลงได้แต่พอเราไม่ใช้เครื่องล่อใช่ไหมนิรามิตอะนิรามิตแล้วจิตเนี่ยไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นเป็นเครื่องที่พึ่งเป็นเครื่องที่จะไปจับเอาไปยึดถือเอาพอเป็นงี้จิตสงบเนี่ยจิตจะระงับลงความที่จิตระงับลงเนี่ยเรียกว่าปัสสัทธิความที่จิตระงับลงระงับลงเมื่อไหร่ปีติมันก็หายไปด้วยตรงนี้ไงถ้าบอกว่าสติเราไม่ตั้งมั่นพอหรือโยนิโสมนสิการไม่ราบคอบหรือไม่ก็ไม่ได้มาศึกษาใน5ขั้นตอนนี้ใน5ขั้นตอนนี้ที่พูดถึงนี่ก็เรียกธรรมะสมาธินะท่านฟังธรรมะสมาธิ5ประการคือธรรมะที่เป็นฝ่ายแห่งสมาธิหัวข้อในวันนี้นะข้าพเจ้าลืมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการมันคือเรื่องของธรรมะสมาธิ5ประการในเรียวประการที่3เรื่องของปัสสัทธิคือความสงบระงับมี2นัยยะคือนัยยะที่ปีติหยาบไปแล้วจิตเราจึงระงับลงกับนัยยะที่จิตเราไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นภายนอกมันจึงระงับลงแล้วถ้าสติเราไม่เข้มแข็งพอหรือว่าการอยู่ในสวนมัสติการแทนทำความเข้าใจไม่ได้มาทำความเข้าใจในธรรมะสมาธิ5ประการนี้ก็เลยจะทำให้เข้าใจไปว่าอ้าวปีติหายไปไหนปีติหายไปไหนก็เลยคิดว่าแบบฉันแย่แล้วฉันเสื่อมแล้วไม่ใช่นะท่านฟังปีติตอนแรกไม่มีแล้วมันเกิดขึ้นอ้าวดีมีสิทำไมยังไม่ดีอ้าวแล้วมันหายไปอ๋องั้นฉันกลับไปทางเก่าเหรอไม่ใช่คุณปีติลดลงมันดันก้าวหน้าเพิ่มขึ้นนะเออมันประหลาดเนี่ยนะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่จะใช้ศัพท์ให้ถูกต้องมันคือน่าสะใจตรงที่ว่าปีติมันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลอ้าวเมื่อก่อนไม่มี
ต้องใช้พลังของปีติเกิดขึ้นแล้วไอ้นิวรณ์ต่างๆหายไปทีนี้พอปีติหายไปอ้าวไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่เป็นเรื่องดีตรงที่ว่ากายเราเนี่ยท่านฟังมันจะผ่อนคลายมันจะมีความสงบระงับลงมีความผ่อนคลายต้องเย็นกายสิถ้าปีติถูกต้องแล้วต้องมีปัสสัทธิตามต่อมากำลังของปีติต้องมีนะถูกต้องนะตัวนะปัสสัทธิความสงบระงับมันก็จะตามต่อมาได้เลยยกตัวอย่างเหมือนเราเข้าไปในห้องแอร์จากที่อยู่ข้างนอกอากาศร้อนสุดๆเลยเขาก็เปิดแอร์เนี่ย25องศาเปิดพัดลมให้ด้วยแต่พอร่างกายเรามันคลายความร้อนออกไปแล้วความร้อนไปแล้วไอ้ความที่แบบซับซ่านที่แบบโดนแอร์โอ้ดีมันไม่มันโหโดนงี้ไม่ไหวละหนาวเกินไปต้องเบาแอร์ลงนิดหนึ่งความรู้สึกของร่างกายที่มันเย็นลงแล้วนี่แหละตั้งหวังมันคือปัสสัทธิเป็นอาการที่ต้องให้ปีติมันสงบระงับลงปีติระงับลงไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ระงับไปฝั่งนู้นไม่ดีนะจากตอนนี้มีนิวรณ์อยู่แต่พอนิวรณ์หายไปแล้วด้วยอำนาจของปีติปึ้งนี่กายต้องระงับเพราะเป็นลักษณะที่ให้จิตนั้นหลีลงมากยิ่งขึ้นนั่นเองปัสสัทธิความสงบระงับความเย็นกายความที่ผ่อนคลายมันจึงมีสองนัยยะอย่างนี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากปีติแล้วเมื่อเรามีความผ่อนคลายทางกายมันจะมีความสุขคำว่าความสุขนั้นหมายถึงความรื่นเริงใจความที่จิตนั้นมีความสุขจากในภายในไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกนี่เป็นความสุขที่เป็นกุศลจริงๆกระบวนการทั้งหมดในหวังก็เรียกว่าเป็นความสุขอยู่แล้วนะจากการที่เราเริ่มต้นตั้งสติขึ้นให้เกิดปีติสุขที่เกิดจากปีติในที่นี้ก็ยังหยาบอยู่ทีนี้พอปีติระงับไปเหลือแต่สุขสุขที่เป็นสุขเองไม่ได้มีปีติในตัวฝังมันจะมีส่วนของอุเบกขาอยู่ด้วยแน่นอนมันจะมีการวางเฉยได้ในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบแต่จะเห็นชัดเจนก็อย่างคำด่าคำว่าแต่สิ่งแวดล้อมอากาศร้อนเพื่อนบ้านการจราจรสิ่งที่มากระทบนี่แล้วจะทำให้เราสุขไปตามทุกไปตามมันดับไปตั้งแต่ตอนที่เรามีปีติแล้วไม่ได้พึ่งสิ่งภายนอกแล้วเป็นปีตินิรามิตใช่ไหมแล้วก็จิตเราสงบระงับลงปัสสัทธิแล้วไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกในการให้เกิดความสุขละไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นจึงเป็นในภายในความสุขแบบนี้มีส่วนของอุเบกขาคือการวางเฉยจากอารมณ์ในภายนอกเกิดขึ้นแน่นอนพอมีสุขที่เป็นแบบนี้นี่เป็นขั้นตอนที่4ตั้งฝั่งอาจารย์เคยสังเกตเห็นคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีการงานอะไรดีไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือชาติตระกูลอะไรที่มันสูงสักแต่ว่าเขาแฮปปี้อยู่นะแฮปปี้เรื่องง่ายๆมีเสื้อผ้าใส่ยังมีหลังคาคุ้มหัวฝนตกก็ยังมีร่มให้ใช้หรือว่าถ้าไม่มีร่มให้ใช้เขายังแฮปปี้ได้ว่าฉันก็ยังมีอวัยวะครบหรือบางคนอาจจะมีอวัยวะไม่ครบแต่ก็ยังแฮปปี้ได้ว่าฉันก็ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไอ้ความที่คุณมีความสุขได้ง่ายๆนี่แหละทุกฝั่งมันคือความสุขที่เกิดจากในภายในไม่ได้เป็นปีติละไม่ได้พึ่งสิ่งภายนอกละนี่เป็นความสุขใจจริงๆความสุขตรงนี้เป็นเวทนาแน่นอนพระพุทธเจ้าต้องการสื่อให้เห็นถึงว่าเป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาในใจเรียกว่าโสมนัสโสมนัสหมายถึงสุขเวทนาในใจทุกฝั่งถ้าเป็นทางกายก็จะเรียกว่าสุขเวทนาสุขเวทนาโดยจริงๆแล้วคำนี้ก็จะหมายถึงทางกายก็ได้ทางใจก็ได้อยู่ที่ว่าบริบทเอาไปใช้งานยังไงแต่ถ้าหมายเอาสุขเวทนาทางใจอย่างเดียวจะมีคำหนึ่งที่อธิบายในข้อนี้ได้คือคำว่าโสมนัสโสมนัสคือความสุขใจในที่นี้หมายเจาะจงเอาที่เป็นกุศล
เป็นนิรามิตเพราะว่าโสมนัสที่อาศัยเย่าเรือนก็มีไงยังอาศัยหนึ่งโดยการหนึ่งโดยอะไรอยู่แต่อย่างคนที่นึกว่าตัวเองจะถูกหวยเนี่ยโอ้มีโสมนัสแน่นอนมีความสุขใจเลยล่ะฝันหวานไปซื้อนั่นจ่ายนี่เก็บเท่านี้ให้คนนั่นอย่างนี้พอนั่นเป็นโสมนัสเหมือนกันแต่เป็นทางที่เป็นอกุศลพออย่าไปทางนั้นถ้าจิตเราตั้งอยู่ในฝ่ายกุศลแล้วมีปีติแล้วมีปัสสัทธิแล้วเกิดความสุขเป็นโสมนัสขึ้นในใจอยู่ให้ได้แบบนี้คำว่าอยู่ให้ได้แบบนี้คือเป็นเครื่องอยู่พระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นวิหารติเป็นเครื่องอยู่ประคับประคองให้เป็นกอบเป็นกำให้เป็นจุดที่เราจะอิงอาศัยได้อ้างถึงได้เข้าหาได้ตั้งจิตเราอยู่ได้ความที่เราจะตั้งจิตเราให้มันอยู่ตรงนี้ได้นี่ก็เรียกเป็นเครื่องอยู่ได้เป็นวิหารติได้ลักษณะจิตที่เป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตเป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธิตรงนี้ก็เป็นผลของ4ขั้นตอนก่อนนั่นเองเป็นผลของความสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นแล้วสุขโสมนัสนี้ก็เป็นผลของปัสสัทธิคือความสงบระงับที่เกิดขึ้นปัสสัทธิคือความสงบระงับก็เป็นผลของปีติความอิ่มอกอิ่มใจที่เกิดขึ้นปีติคือความอิ่มอกอิ่มใจที่เกิดขึ้นก็เป็นผลของปราโมทย์คือความที่เริ่มเห็นโอกาสความที่ชื่นบานเริ่มร่าเริงแจ่มใสเป็นโอกาสที่เราเห็นได้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้เกิดการพัฒนาปราโมทย์จุดเริ่มต้นตรงนี้ก็มาจากการที่เรามีการทำความเข้าใจอย่างถูกต้องตามกระบวนการเป็นโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็เป็นผลของการที่เราตั้งสติขึ้นให้ดีสติเรามีการตั้งขึ้นดีแล้วระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงลมหายใจพึ่งต้นพึ่งธรรมก็จะทำให้เกิดกระบวนการเหล่านี้ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขและสมาธิธรรมะ5ประการนี้เรียกว่าธรรมะสมาธิที่เราจะมีการพัฒนาได้ตั้งวางเป็นโอกาสในการที่จะให้สติเปลี่ยนเป็นสมาธินั่นเองตรงนี้สติเปลี่ยนแปลงจิตของเราจากที่ยังกลัวกลัวในการที่จะทำสิ่งที่มันจะดีจะเป็นกุศลกลัวในการที่จะเปลี่ยนที่อยู่ไม่พอใจคนนั้นเป็นอกุศลอยู่ในใจให้เอาตั้งสติขึ้นดูไม่แน่ใจอะไรใช่ไหมไม่มั่นใจอะไรใช่ไหมตั้งสติขึ้นดูพอตั้งสติขึ้นดูปุ๊บปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขจะเริ่มพัฒนาขึ้นจะมาตามเส้นทางนี้สิ่งที่เป็นอกุศลเหล่านั้นจะค่อยจางคลายไปปราโมทย์หมายถึงโอกาสที่เราเริ่มเห็นได้ละว่าทางออกมันมีอยู่นะนั่นเป็นโอกาสเป็นความจะเริ่มจุดให้จิตมีความร่าเริงแจ่มใสพอเราจ่อเข้าไปพัฒนาขึ้นมีความอิ่มอกอิ่มใจเกิดขึ้นนั่นคือปีติตั้งสติขึ้นไปอีกไม่เพลิดเพลินไปตามสิ่งอื่นจิตเราไม่ได้พึ่งอาศัยความสุขจากสิ่งอื่นแล้วมันก็ระงับลงเป็นปัสสัทธิตัวปีติก็ระงับลงด้วยเป็นปัสสัทธิเกิดขึ้นก็มีความสุขมีสมาธิตามมาอย่างที่ว่านั่นเองธรรมสมาธิ5ประการนี้ดำฟังมันก็ต้องอาศัยจุดที่จะสนับสนุนกันมาถึงอยากจะพูดถึงให้ตรงจุดที่โยนิโสมนสิการตรงนี้นะโยนิโสมนสิการการใคร่ครวญโดยแยบคายมีหลายแนวมากเลยวันนี้จะยกหนึ่งในแนววิธีการกระบวนการที่ได้ทำไว้โดยท่านพระอนุรุทธะซึ่งจะมีผลในการช่วยให้ธรรมสมาธิ5ประการเหล่านี้เกิดขึ้นวิธีการใคร่ครวญโดยแยบคายของท่านพระอนุรุทธะมีหัวข้อที่พระพุทธเจ้าเรียกว่ามหาปุริสวิตก8ประการวิตกแปลว่าความตริตรึกก็คิดนั่นแหละคิดมันก็คือใคร่ครวญนั่นแหละ
ก็คือการทำในใจนั่นแหละมนสิการไงการทำในใจตามวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนเรียกได้เลยว่าเป็นโยนิโสมนสิการคือการคิดนึกนั่นเองท่านตรีตรึกคิดนึกไตรตรองมนสิการทำในใจแยบขายอย่างนี้คือธรรมะคำสอนเนี่ยของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเนี่ยที่เป็นสวากขาธรรมเนี่ยสำหรับผู้มักน้อยไม่ใช่สำหรับผู้มักมาก 2. ธรรมะคำสอนนี่สำหรับผู้สันโดษไม่ใช่สำหรับผู้ไม่สันโดษธรรมะคำสอนนี่สำหรับผู้สงัดหลีกเร้นไม่ใช่สำหรับผู้ที่จะยินดีในการคลุกคลีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่สำหรับบุคคลผู้ปรารภความเพียรไม่ใช่ผู้เกียจคร้านสำหรับคนที่มีสติตั้งมั่นไม่ใช่มีสติลืมหลงสำหรับคนที่มีจิตใจมั่นคงเป็นสมาธิไม่ใช่ไม่มั่นคงไม่เป็นสมาธิสำหรับคนที่มีปัญญาไม่ใช่สำหรับคนที่มีปัญญาซามสำหรับคนที่ยินดีในทำเครื่องไม่เนิ่นช้าไม่ใช่จะไปยินดีในทำเครื่องเนิ่นช้าท่านคิดอย่างนี้นะ8ประการก็เรียกเป็นมหาปุริสวิตก8อย่างใช้8อย่างนี้มาเป็นแนวในการไตรตรองใคร่ครวญโดยแยบขายได้แล้วมันจะไม่เกิดปราโมทย์ปีติได้ไงท่านฟังมาเนี่ยไม่เห็นจะเก็ตเลยมันจะไม่ได้ได้ไงทำให้จากคนมักมากกลายเป็นมักน้อยได้ทำให้จากคนที่ไม่สันโดษเป็นคนสันโดษได้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะทำให้จากคนที่เกียจคร้านมาเป็นคนขยันได้ทำให้จากคนที่มีสติลืมหลงมาเป็นคนที่มีสติได้ทำให้จากคนที่จิตไม่ตั้งมั่นมาเป็นจิตตั้งมั่นได้ทำให้จากคนที่มีปัญญาซามมาเป็นมีปัญญาได้ทำให้จากคนที่ยินดีในทำเครื่องเนื่นช้ากลายมาเป็นคนที่ไม่ประมาทมีความรวดเร็วก้าวหน้าได้เอ้าก็ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนเราก็เป็นคนที่ดีขึ้นมาได้ดิโอ้โถมันจะไม่ดีได้ไงมันจะไม่ตื่นเต้นได้ไงมันจะไม่เห็นโอกาสได้ไงมันจะไม่มีปราโมทย์มันจะไม่มีความร่าเริงสดใสได้ไงว่าขึ้นมาทันทีเลยทุกฝั่งเอ้าฉันจะเปลี่ยนจากคนที่ฟุ้งซ่านไม่สงบวุ่นวายกังวลใจขี้กลัวนั่นนี่มาเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นร่าเริงแจ่มใสมีความกล้าหาญมีความเพียรมีความแจ่มใสแห่งปัญญาได้เหรอแค่คิดแค่ในตำหวังยังไม่ได้หว่าต้องมีความเพียรมีปัญญาเลยแค่เห็นแค่นี้ตำหวังปราโมทย์เกิดทันทีเอาใครทำก็ได้เหรอได้สิจริงหรือเปล่าเนี่ยปราโมทย์เกิดเลยเห็นโอกาสไงการไตรตรองด้วยลักษณะมหาปุริสวิตก8ประการเราจะเห็นโอกาสในการพัฒนาข้อนี้มาทำความเข้าใจในเวลาที่เหลือสักหน่อยหนึ่งตั้งหวังอย่างว่าประเด็นที่อาจจะเข้าใจกันคลาดเคลื่อนไปนะมักน้อยกับมักมากนี่ไม่ใช่หมายความว่าฉันจะเอานิดหน่อยหรือฉันจะเอามากมากก็เรื่องมักน้อยหรือมักมากไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่มักน้อยเนี่ยหมายถึงการที่ปรารถนาไม่ให้คนอื่นเนี่ยมารู้คุณความดีของตัวเราเองแต่จะพูดให้ถูกก็คือไม่อวดตัวขึ้นมาว่าฉันมีความดีอะไรเอามาพูดเอามาบอกกันให้หมดโอ้นั่นคือมักมากไม่ใช่คนมักน้อยคนมักมากนี่อยากจะให้ตัวเองคนอื่นรู้ว่าตัวเองเก่งยังไงดียังไงเท่ยังไงเจ๋งยังไงฉลาดยังไงมีปัญญายังไงมีความเพียรยังไงทำข้อวัดอะไรดีบ้างโอ้เนี่ยมักมากแต่ถ้ามักน้อยนี่คือไม่อยากให้ใครมารู้คุณความดีของตัวเองว่าฉันมีสมาธิเท่าไหร่จิตจะมีสติมากไหมฉันละอะไรที่เป็นอกุศลได้บ้างโอ้ไม่อยากให้ใครรู้เลยไม่ต้องไปเที่ยวพลนานี่ลักษณะของมักน้อยต่อไปคือความสันโดษสันโดษนี่ก็คืออยู่ง่ายๆกินง่ายๆเราไม่ต้องอะไรมากมีน้อยก็ใช้น้อยได้พอใจในสิ่งที่น้อยนั้นได้สันโดษได้ตามมีตามได้ได้ก็คือเลี้ยงง่ายนั่นเองเลี้ยงง่ายสันโดษสามารถที่จะพึ่งปัจจัยภายนอกเนี่ยไม่ต้องมากก็ได้แต่ถ้ามีมากก็ไม่มีปัญหาอะไรนะถ้ามีน้อยก็ยังอยู่ได้จากที่ว่าต้องมีความทุกข์ละเอ้ยสิ่งนี้ก็ไม่ได้ผ้าปูเตียงทำไมไม่สีนี้ทำไมเตียงต้องสูงแค่นี้เตียงต่ำกว่านี้สูงกว่านี้มีไหมไม่เป็นอย่างนั้นแหละสันโดษได้ตามมีตามได้แล้วก็ไม่ใช่ว่า
โอ้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจะต้องอยู่ด้วยกันต้องมีการพูดคุยเงียบๆไม่ได้นะต้องมีกิจกรรมนั่นนี่ก็อยู่เงียบๆก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องยินดีในการคลุกคลีโอ้ถ้าเราจะเป็นอย่างนั้นได้มันก็ดีสิแต่ถ้าเรายังไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมยังมักมากอยู่ยังไม่สันโดษอยู่ยังจุกจิกงุกงิกยังคลุกคลีกันอยู่เนี่ยธรรมะเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้เป็นคนแบบนี้ที่ดีขึ้นมาได้อยู่นะขี้เกียจขี้คร้านมีความกลัวมีความไม่มั่นใจให้มีความขยันมีความมั่นใจมีปัญญาได้คิดแบบนี้เห็นจุดนี้ตรีตรึกมาในข้อนี้เรียกเป็นมหาปุริสวิตก8ประการแสดงให้เรามีธรรมสมาธิ5ประการนั้นตามต่อมาได้นั่นเองในหัวข้อที่ยกขึ้นมาวันนี้ท่านฟังหลักๆตั้งไว้เป็นธงก็คือธรรมสมาธิ5ประการและมีเรื่องมหาปุริสวิตก8ประการมาเสริมในตอนใต้สนับสนุนกันท่านฟังตรีตรึกอย่างนี้ให้เกิดสมาธิอย่างนี้จิตเรามีที่พึ่งมีทางไปมีทางออกเป็นธรรมะคำสอนที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกหวังว่าเมื่อท่านฟังได้ใคร่ครวญทำความเข้าใจแยกแยะในหัวข้อต่างๆเหล่านี้แม่บทเหล่านี้ก็จะทำให้นำไปใช้นำไปปฏิบัติฟังไปก็ทำไปด้วยเลยแล้วจะทำให้ชีวิตของเรานั้นประกอบด้วยความสุขไร้ความข้องขัดมีความราบรื่นมีความสงบไม่มีสิ่งใดมากวนใจสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะอยู่ได้อย่างเป็นสุขนั่นเองช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าทาง YouTube Channel Facebook Fanpageหรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งผลักดันพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
5: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น

0: ออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนและสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางส่งผลกระทบเศรษฐกิจไตรมาส2เร่งผลักดันพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุน
3: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลคนไทยตกงานมากขึ้นและหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงในไตรมาสที่2ว่าเป็นไปตามที่คาดการไว้เพราะเป็นผลกระทบของวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจในไตรมาสที่2ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เพื่อ นำมาดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงนำเข้าพลังงานสูงจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตามที่คาดการไว้ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการพยุงกำลังซื้อประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นและเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานในทันทีโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายหลังพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทผ่านสภาเรียบร้อยแล้วนันทิกากิจปาโลรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยโบราณสถานศาสนสถานและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้ครอบคลุมทุกด้าน
4: นางสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดจะทำแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โบราณสถานศาสนสถานและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกำหนดแนวทางรับมือครอบคลุมทุกด้านโดยแผนก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติให้สำรวจพื้นที่เสี่ยงแบ่งเป็นสีแดงสีเหลืองและสีเขียวจะทำบัญชีโบราณวัตถุและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเส้นทางการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์และซักซ้อมแผนรับมือแก่บุคลากรแผนระหว่างเกิดเหตุให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่ประสบภัยและแผนหลังเกิดภัยพิบัติให้เร่งตรวจสอบความเสียหายจากน้ำและความชื้นสำรวจความมั่นคงของโครงสร้างและซ่อมแซมเบื้องต้นพร้อมจัดทำแผนซ่อมแซมและฟื้นฟูแบบถาวรตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้พื้นที่และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมกลับคืนสู่ภาวะปกติส่วนแหล่งมรดกโลกและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากให้บูรณาการวางแผนแนวทางป้องกันน้ำท่วมและภัยพิบัติอื่นและมาตรการลดความเสี่ยงด้านนายพนมุจจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าปัจจุบันยังไม่พบโบราณสถานได้รับความเสียหายต่อโครงสร้างจากอุทกภัยสำหรับพื้นที่จังหวัดน่านมีโบราณสถาน3 แห่งถูกน้ำท่วมได้แก่วัดภูมินวัดต้นแหลงและวัดหนองบัวแต่น้ำไม่ได้เข้าท่วมตัวอาคารปัจจุบันระดับน้ำโดยรอบลดลงและกลับสู่ภาวะปกติแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารโบราณสถานมาริชโยรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง4 จังหวัดจนถึงวันที่29 สิงหาคมนี้
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงจนถึงวันที่29 สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นคาดการว่าในพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับคาดการและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าว จันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าวันพุธที่26สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น13ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: โหนาฬิกา9นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้าชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจนะคะช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้นะคะทีมงาน New Media น้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิวิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระดูแลกันนะคะตั้งแต่เช้ากันเลยนะคะยาวๆกันไปทักทายกันมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารไปด้วยกันน่าจะมีข่าวดีตั้งแต่เริ่มต้นกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าเนี่ยดูจากวันนี้ที่พยากรณ์เนี่ยภาคเหนือภาคอีสานฝนลดลงแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เหลือ 40% ของพื้นที่ภาคกลางเช่นกันนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะจะมีฝนช่วงบ่ายถึงค่ำส่วนภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่นะคะและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยสุด 30% ของพื้นที
1: ่
0: ส่วนฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่แต่ว่ายังไงก็ตามในภาพรวมตอนนี้ต้องตามดูพายุโซนร้อนนาราไม่มาไทยแล้วใช่ไหม
1: ค่ะไม่มาไม่มีผลกระทบนะแต่ว่าอ้อมๆ
0: ค่ะ
1: นะก็เดี๋ยวติดตามกันตอนนี้มาดูพยากรณ์อากาศประจำวันกันหน่อยค่ะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนั้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนค่ะและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนราและบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตะวันทางตอนใต้ของมณฑลกวางสีประเทศจีนในวันที่ 25-26 สิงหาคม2569นะคะโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยค่ะ
0: มณฑลกวางซีจ้วงที่จีนเนี่ยเขาก็ต้องตามดูเหมือนกันเนาะเพราะว่าแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นที่โน่นก่อนน
1: ะคะ
0: ช่วง 25-26 ก็คือช่วงนี้แหละวันนี้วันสุดท้ายแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านก็ติดตามเราแล้วบอกว่าอย่างพี่ณัฐวันบอกว่าวันนี้หาง่ายค่
1: ะ
0: เจอน้องแอลน้องน้อยปุ๊บเลย เด้งไปเลยใช่ไหมถ้าใครติดตามเพจข่าวยามเช้ากดกระดิ่งกิ้งๆไว้ช่วยท่านแล้วก็กดติดตามเนี่ยเวลาเราทีมงานเราไลฟ์นะคะก็จะขึ้นทันทีเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารไปด้วยกันแชร์สาระข่าวค่ะพี่สมัยป้าบังออนพี่สมพรพี่หนุ่มคุณโกะมาแล้วคุณยันโชตนะคะอ้าวทยอยกันมาเรื่อยๆพี่นาฏอนงค่ะคลื่นฝนเช้านี้27องศาอยู่ที่ไหนจะเนี่ยแสวงหาอ่างทอง
1: ค่ะ
0: กดไลค์กดแชร์แล้วพี่สุเทพขอบคุณมากพี่จารินีพี่วุฒิชาติหรือเปล่าคะถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยคุณพี่ภูมิเดชาบอกสบายดีคุณน้อยคุณแอลทีมงานข่าวยามเช้าวิทยุชุมชนเสมาพันปีถ่ายทอดข่าวยามเช้าเช่นเดิมอากาศเหมือนฝนจะไปแล้วครับนี่ไงฝนน้อยลงแล้วอยู่ทางอีสานอำนาจเจริญบอกแซ่เราเด้อพี่รามด้วยอ่ะขอบคุณมากทยอยกันเข้ามาติดตามช่องทางไหนก็มากันได้เลยอ่ะเจ๊มวยรายงานตัวแล้วด้วยสติ๊กเกอร
1: ์
0: ขอบคุณมากเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะบอกเรื่องราวข่าวสารกรมอุตุนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีมีการเรียกประชุมหน่วยความมั่นคงด่วนเลยนะคะคือก่อนจะประชุมครม.เนี่ยมีการเรียกประชุมหน่วยความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ใต้ แล้วก็เตรียมพิจารณางบกลางเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เข้าไปทำเนียบรัฐบาลเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเป็นการด่วนเลยนะคะที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนประชุมครม.เพื่อหารือแล้วก็ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบหลังเกิดเหตุการณ์ก่อกวนในหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมานะคะสักสายๆท่านก็เป็นประธานการประชุมครม.ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าผลการหารือมาตรการความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้เป็นยังไงบ้างท่านนายกก็บอกสั้นๆว่าการหารือเป็นไปด้วยดีแล้วก็เตรียมกำหนดแนวทางมาตรการรับมือต่อไปนะคะนอกจากนั้นประเด็นด้านความมั่นคงแล้วที่ท่านนายกเรียกคุยท่านก็ยังได้เรียกท่านรองนายกอาจารย์เชนด้วยนะคะนะท่านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วว่าและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านนะคะคือท่านตั้งแต่น้ำท่วมที่น่านนะคะท่านก็ไปปักหลักอยู่ที่โน่นลุยกับท่านมท.3ท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐแล้วก็ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกหลายท่านนะคะเมื่อวานท่านก็ได้เชิญนะคะรองนายกยศนันท์กับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหารือถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะซึ่งในการประชุมเมื่อวานนี้รัฐบาลก็อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางออกมานะคะเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหลังสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายค่ะ
1: ค่ะค่ะนี่ก็คือเมื่อวานนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะพอประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็มีการแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหนึ่งในนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยสำหรับพี่น้องประชาชนนั่นก็คือเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีเรื่องของการมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569เป็นงบกลางนะคะรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินอยู่ที่558,703ขออภัยนะคะ
0: 558,739,000 ล้านบาท
1: นะครับเพื่อที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนในปี2569ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นรวมถึงค่าปรุงศพเป็นกรณีพิเศษค่ะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นก็มีมติเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดิน

0: 2569ก็คือเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์แล้วก็ฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยเนื่องจากการจัดตั้งกองทุนนั้นต้องใช้ระยะเวลาและอาจไม่ทันต่อสถานการณ์ค่ะจึงมีข้อสั่งการให้ทางปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสำนักงานคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งสรุปหลักการแล้วก็รูปแบบและแนวทางในการดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาที่จะเกิดขึ้นค่ะ
1: เรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนั้นนะคะทางด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศท่านก็บอกว่าไม่ต้องถ่ายเอกสาร
0: ค่ะ
1: ปภ.เนี่ยประสานทุกจังหวัดลดขั้นตอนลดภาระผู้ประสบภัยตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็เปิดเผยว่าท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนั้นได้ชี้แจงย้ำแนวทางการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยให้ยกเลิกการเรียกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยนะคะเพื่อรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูภายใต้ภารกิจหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะของกรมการปกครองด้วยที่เคยมีหนังสือสั่งการเรื่องยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนยกเลิกนะไม่เอาบัตรประชาชนไม่เอาสำเนาทะเบียนบ้านด้วยหรือว่าสำเนาอื่นๆอีกนะคะตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทางปภ.ก็เลยประสานไปยังผู้ว่าทุกจังหวัดค่ะให้ยกเลิกการเรียกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยนะคะเพื่อรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูแล้วก็แจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ประสบภัยตามฐานข้อมูลของตนเองนะคะเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกันแล้วก็เพื่อไม่ให้สวมสิทธิ์ด้วยและป้องกันการตกหล่นนะคะทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยให้รวดเร็วและลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญค่ะท่านบอกว่าจะได้ไม่เป็นภาระไม่เพิ่มภาระให้กับผู้ประสบภัยตามนโยบายรัฐบาลด้วยนะคะนี่คือท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศช่วงน้ำท่วมก็ลุยกันตลอดเลยนะก
0: ับ
1: ท่านมท.3ท่านเจเศรษฐ์ท่านพาขี่มอเตอร์ไซค์ท่านก็ขี่ไปด้วยนะคะล่าสุดครม.เมื่อวานนี้นะคะมีการยกย้าย20ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยท่านจากอธิบดีปภ.ท่านก็ได้ไปเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะท่านธีรพัฒน์คัชมาศค่ะแล้วก็อีกหลายท่านด้วยนะที่มีการโยกย้ายค่ะ
0: ค่ะในส่วนของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านนะท่านลงไปอีกแล้วเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าไปประชุมร่วมกันแล้วก็มีการเตือนภัยล่วงหน้าผ่านทางด้านของเซลล์บรอดแคสต์ด้วยในเรื่องของการประชุมก็เรียกว่าเตือนพี่น้องประชาชน24ชั่วโมงทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานการประชุมเรียกว่าไปเตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์ทุกข์ภัยที่เทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะคะก็ไปประชุมเมื่อวานนี้ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศเมื่อวานนี้ก่อนมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะท่านก็ประชุมอยู่นะในฐานะตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.มีทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่สำหรับวันนี้เนี่ยจนถึง30สิงหาคมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือจังหวัดน่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ที่จังหวัดตากค่ะโดยทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เน้นย้ำนะถึงข้อสั่งการของทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ทุกพื้นที่ค่ะเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญในการที่จะแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประชาสัมพันธ์ค่ะให้พี่น้องประชาชนทราบทุกช่องทางพร้อมสั่งการให้เตรียมจัดกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยศูนย์อพยพให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงสำหรับจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลนะท่านก็ยังเป็นห่วงนะจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลเนี่ยท่านบอกว่าให้กำหนดมาตรการปลอดภัยและประกาศห้ามเดินเรือในช่วงคลื่นลมแรงส่วนจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเนี่ยให้เร่งบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะทำความ

0: สะอาดบ้านเรือนก็กำชับถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคนะคะให้เร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าน้ำประปาเนี่ยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะคะอ่ะก็เมื่อวานนี้ก็มีการสั่งการทางด้านของเซลบอร์ดแคสเนี่ยให้เตรียมความพร้อมเนี่ยตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านบอกว่าอ่ะก็ให้เตือนภัยผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวพร้อมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยทันทีค่ะ
1: ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาก็มีทั้งกระแสข่าวมากมายนะคะรวมไปถึงข่าวปลอมด้วย
0: ค่ะ
1: เฟคนิวส์ที่บอกว่าอุ้ยยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหน้าเนี่ยพุ่งเป็นร้อยเลย
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ทางด้านรัฐบาลเองนะคะทีมโฆษกเองก็ออกมาโต้ข่าวปลอมนี่แหละนะคะอย่าปั่นข่าวปลอมแลกยอดไลค์ไปซ้ำเติมผู้ประสบภัยช่วงวิกฤตนะคะซึ่งร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดถึงกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโซเชียลแล้วก็อ้างนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมหน้าเนี่ยกว่าร้อยรายนะคะท่านบอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นข่าวปลอมที่สร้างขึ้นมา
0: ค่ะ
1: เพียงแค่ต้องการปั่นกระแสแล้วก็เอาความสูญเสียของประชาชนเนี่ยแหละค่ะมาแลกยอดเข้าชมโดยที่เรียกกันว่า engagement นี่แหละค่ะล่าสุดนะคะจริงๆแล้วความจริงคือท่านบอกว่ามียอดผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่าน4รายเท่านั้นเป็นประชาชน3รายเป็นเจ้าหน้าที่1รายโดยเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะซึ่งเสียชีวิตระหว่างลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ด้วยนะคะท่านรองโฆษกรัฐบาลก็ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดมี4รายนะคะ4รายไม่ใช่100รายค่ะขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือว่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้ตรวจสอบเพราะในภาวะวิกฤตท่านบอกว่าข่าวที่เกินจริงไม่ได้ช่วยผู้ประสบภัยแต่กลับสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็ซ้ำเติมครอบครัวผู้สูญเสียนะคะสถานการณ์จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยระหว่างวันที่19ถึง22สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบ7อำเภอ42ตำบล356หมู่บ้านประชาชนได้รับความเสียหายนะคะ 23,000 กว่าครัวเรือนเป็นจำนวนกว่า 67,000 กว่าคนนะคะตอนนี้ระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่แล้วก็อยู่ระหว่างเร่งฟื้นฟูทั้งการอำนวยความสะดวกด้านเรื่องของการเบิกจ่ายนะคะการทำความสะอาดบ้านนะคะซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายและแน่นอนละค่ะว่าชัดเจนอย่างครม.เมื่อวานนี้ที่อย่างที่เรารายงานไปนะคะ558ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมปี2569ที่อยู่อาศัยที่เสียหายนะคะที่อยู่อาศัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทค่ะ
0: มาติดตามเรื่องราวสถานการณ์ทางภาคใต้กันหน่อยนะสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนของทางภาคใต้การโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็กล่าวถึงแนวทางเรื่องของการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็เมื่อวานนี้มีการเรียกประชุมก็หารือกันกับทั้งกอรมน.กองทัพนะคะแม่ทัพภาคที่4สมช.ท่านบอกว่าหารือกันมาโดยตลอดนะก็มีทุกวิถีทางที่จะเจรจาทั้งรักษากฎหมายการเสริมกำลังความปลอดภัยทรัพย์สินพี่น้องประชาชนต่างๆนะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆสำหรับในเรื่องนี้ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวไปติดตามกันที่ตีคล้องร้องข่าวกันหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการในเรื่องนี้ไปด้านสอบต.ก็ตั้งโต๊ะแถลงรับนะรับลูกจากท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งทีมผู้บริหารเนี่ยลงพื้นที่4จังหวัดเพื่อที่จะเยียวยาสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะนอกจากนี้สอบต.ก็ยังเปิดสายด่วน1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเคสที่มีปัญหาค่ะเรื่องของการขาดตกบกพร่องในการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็สามารถติดตามการช่วยเหลือเยียวยาของสอบต.เนี่ยผ่านข้อมูลดัชบอร์ดนะหรือว่าศูนย์รวมระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อเห็นว่าการช่วยเหลือเยียวยาของสอบต.เนี่ยไม่ใช่ท่านบอกว่าเราทำกันแบบทุกวันนะแล้วก็ติดตามสถานการณ์พี่น้องประชาชนกันทุกวันแต่ว่าเรื่องของการทำงานเนี่ยก็ยังต้องมีกรอบที่ชัดเจนและต้องมีมาตรฐานด้วยนะในการทำงานค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ท่านนายกเองก็เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบโบราณกาลค่ะยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่เว้นผู้มีอิทธิพลแล้วก็เร่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหาย นะคะยังมีเรื่องที่ท่านรองนายกเอกนิติพูดถึงเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ไปตามคาดแล้วก็เร่งผลักดันพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนไทยเที่ยวไทยพลัส
0: ค่ะ
1: นะคะขยายสิทธิ์นะคะขยาย1ล้านสิทธิ์ใช้งบพรก.กู้เงิน 3.5 พันล้านบาทนะคะจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวจะชงเข้าครม.กันยายนนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เร่งฟื้นฟูอุทกภัยนะคะพร้อมกับทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านก็เปิดเผยว่าที่ประชุมคบก็คือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขาเคาะจากเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มานะคะเนี่ยรอบ3เดือนที่ผ่านมา63เรื่องเนี่ยสามารถช่วยผู้บริโภคได้รับการเยียวยากว่า24ล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็มีอีกหลายประเด็นอ่ะเดี๋ยวจะมีย้ำกันว่ากรมวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาตรวจพบครั้งแรกบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตคือลักลอบผสม2สารเข้าด้วยกันแล้วทำให้นักสูบทั้งหลายเนี่ยเสี่ยงมีโอกาสที่จะหมดสติหัวใจวายเฉียบพลันและอาจถึงเสียชีวิตได้มาเตือนกันในช่วงติดคลองรองข่าวนะคะไปติดตามกันแล้วก็พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
4: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
3: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช. 1205
4: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่เว้นผู้มีอิทธิพลพร้อมเร่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภาพรวมความสำเร็จและความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยมีคณะทำงานบูรณาการร่วมได้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวแทนสำนักงานปปท.และเลขาธิการปปง.นายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐบาลได้ประกาศตัวเป็นศัตรูกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนและเข้มข้นโดยเน้นการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมโยงข้อมูลและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความรวดเร็วครอบคลุม3ด้านสำคัญอันได้แก่การอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการซื้อขายสัญชาติการสวมสิทธิ์และการใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติพร้อมได้ขยายผลถึงเส้นทางการเงินและนายทุนเบื้องหลังการจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่การท่องเที่ยวดำเนินการควบคู่กับการปราบปรามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและปรับปรุงระบบการขออนุญาตประกอบธุรกิจให้สะดวกโปร่งใสและรวดเร็วการจัดการอาวุธปืนผิดกฎหมายและยาเสพติดด้วยควบคุมตั้งแต่ต้นทางการออกใบอนุญาตตรวจสอบร้านค้าและสนามยิงปืนตลอดจนตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตัดวงจรก่อนสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับผลการดำเนินงานนั้นก็มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมทั้งการยึดและอายัดทรัพย์สินการจับกุมผู้กระทำความผิดการยึดคืนที่ดินรัฐรวมถึงการตรวจยึดอาวุธปืนและยาเสพติดโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนเลยครับว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้จะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางที่ชื่อว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมย้ำกันอีกทีครับพี่น้องปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือมีอิทธิพลสักเพียงใดก็ตามก็ให้พิจารณาจากพฤติการและพยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขยายผลให้ถึงต้นตอและดำเนินคดีให้มันถึงที่สุดเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมแต่คือการป้องกันไม่ให้ระบบของรัฐถูกใช้เป็นช่องทางทำผิดกฎหมายเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่คนสุจริตและก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นทรัพย์สินหรือเงินสดที่ยึดอายัดได้ก็จะเร่งนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกกันก่อนที่จะส่งเข้าเป็นรายได้ของรัฐกันต่อไปครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ข้าราชการอาสาสมัครสื่อมวลชนและประชาชนต่างๆและครับที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการแจ้งเบาะแสพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนในภาครัฐนั้นมีขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยมแล้วครับและจะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตทรชนโอ้โหยคล้องจองกันเลยท่องกันให้ขึ้นใจว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกคนมีขวัญกำลังใจที่ดีและเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตทรชนก็เพื่อนำความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติอย่างไม่ถอยหลังนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่สถานการณ์ภาคใต้กันหน่อยล่าสุดมีอะไรความเคลื่อนไหวอย่างไรโดยนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุแล้วครับว่าสถานการณ์ภาคใต้นั้นเน้นรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตควบคู่กับการเจรจาพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้มีการหารือร่วมกับกอ.รมน.ทางกองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาตินั่นแหละครับเรียกว่ามีการพูดคุยกันได้ประชุมกันหารือกันมาโดยตลอดแล้วครับทั้งหน่วยงานต่างๆที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้โดยใช้ทุกวิถีทางทั้งในเรื่องการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใคร ส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันเลยครับว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้ถแถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอาในช่วงนี้พาพี่น้องประชาชนมาตามเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจกันหน่อยว่ายังไงในไตรมาสที่2ไปถามที่ใครล่ะก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งก็ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2เป็นไปตามที่ได้คาดการไว้และก็เร่งผลักดันพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและก็เร่งรัดการลงทุนกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้เปิดเผยข้อมูลคนไทยตกงานมากขึ้นและหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงในไตรมาสที่2ว่าอันนี้เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์กันเอาไว้นั่นแหละเพราะว่าเป็นผลกระทบของวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในไตรมาสที่2นี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่จะเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำมาดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยนั้นยังคงนำเข้าพลังงานสูงเลยทีเดียวจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตามที่ได้คาดการไว้ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการพยุงกำลังซื้อประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นและก็เร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานในทันทีทันใดโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานหลังพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทผ่านสภากันเรียบร้อยแล้วและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าหากไม่มีการเร่งลงทุนในช่วงปลายปี2568เศรษฐกิจไทยอาจจะตกต่ำกว่านี้ครับพี่น้องและจากนี้ไปจึงต้องทำให้การลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจของคนไทย SME และการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อให้มีรายได้มากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องในเรื่องประเด็นของเศรษฐกิจกับโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพระราชกำหนดกู้เงิน 3.5 พันล้านหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเตรียมชงเข้าคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายน2569ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมาติดตามความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกันหน่อยหลังจากที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้หารือกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถึงความชัดเจนในโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสบอกว่าเขาจะมีการเริ่มลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับโดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งในตอนนี้นั้นระบบหลังบ้านก็พร้อมแล้วเหลือแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังนี่แหละแล้วยืนยันว่าจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคม2569นี้และทั้งนี้ทั้งนั้นจะขยายสิทธิ์จาก 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวครับใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้50ด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการดังกล่าวก็เพื่อที่จะต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมานั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของภัยธรรมชาติคืออุทกภัยที่จังหวัดน่านว่าล่าสุดไปถึงไหนกันแล้วโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ลงพื้นที่เร่งฟื้นฟูอุทกภัยจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า549ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออวในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านโดยระบุแล้วครับว่าเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ549,989,000บาทจากงบกลางปี2569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนคือตั้งแต่15พฤษภาคม2569เป็นต้นมากันแล้วเป็นกรณีพิเศษครับโดยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพเป็นหน่วยรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยากรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงอย่างเช่นการจมน้ำการถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตอันนี้รัฐบาลช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทด้วยกันโดยผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินจะต้องอาศัยอยู่จริงในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติครับไม่ว่าจะมีทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ประจำแต่ไม่มีทะเบียนบ้านหรือเป็นผู้เช่าบ้านอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเช่นกันครับยกเว้นผู้ที่อาศัยในบ้านพักของทางราชการส่วนขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยานั้นได้รับการอำนวยความสะดวกให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยผู้ประสบภัยเพียงใช้เอกสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผ่านการลงนามรับรองจากผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแล้วจากนั้นทางอำเภอและจังหวัดก็จะดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านไปดูหน่อยว่าโรงเรียนได้รับผลกระทบอย่างไรกันบ้างก็ไปถามที่กระทรวงศึกษาธิการเลยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณ 1.5 ล้านบาทซ่อมอาคารเรียนทำความสะอาดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านครับพ่อแม่พี่น้องครับนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยเกี่ยวกับการเยียวยาแก้ไขของกระทรวงศึกษาธิการกรณีสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้จัดสรรงบประมาณรวมกว่า 1,500,000 บาทด้วยกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและทำความสะอาดสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบและระดมกำลังเจ้าหน้าที่จิตอาสาต่างๆนานาแล้วแถมด้วยทีมช่างจากศูนย์ Fix It Center ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารถุงยางชีพและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและก็ได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งไปประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่อย่างละเอียดโดยจะไม่อนุญาตให้เปิดเรียนจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัย 100% ซึ่งในระหว่างที่โรงเรียนยังไม่พร้อมเปิดทำการนะครับจะมีการจัดการเรียนการสอนทดแทนเพื่อไม่ให้การเรียนรู้ของนักเรียนต้องหยุดชะงักและเร่งเยียวยาความเสียหายด้านอุปกรณ์การเรียนฟื้นฟูขวัญกำลังใจของนักเรียนและบุคลากรอย่างเต็มที่ครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับว่ามีข้อเรื่องอะไรกี่เรื่องอย่างไรก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคข้อ63เรื่องด้วยกันในรอบ3เดือนช่วยผู้บริโภคให้ได้รับการเยียวยากว่า24ล้านบาทด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่ามีเรื่องสำคัญที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานคุ้มครองผู้บริโภคหลายเรื่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเห็นชอบแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์รวม63เรื่องแบ่งเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์12เรื่องด้านบริการ17เรื่อง สินค้าทั่วไป6เรื่องและด้านสินค้าออนไลน์28เรื่องโดยให้ดำเนินคดีแพ่ง50เรื่องยุติเรื่องร้องทุกข์12เรื่องและทบทวนมติ1เรื่องเฉพาะสินค้าออนไลน์นี่นะครับก็มีมติให้ดำเนินคดีแพ่ง27เรื่องด้วยกันครอบคลุมการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มและสื่อสังคมออนไลน์หลักๆและนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบผลการดำเนินงานของสคบในช่วง3เดือนคือเดือนพฤษภาคม2569ถึงเดือนกรกฎาคม2569ซึ่งมีการรับเรื่องร้องทุกข์ถึงกว่า 11,434 เรื่องด้วยกันโอ้โหก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับแล้วในจำนวนนี้กว่าครึ่งหนึ่งสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติผู้บริโภคก็ได้รับการเยียวยารวมกว่า24ล้านบาทเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค177รายพร้อมส่งดำเนินคดีอีก52คดีครับในขณะที่ด้านการป้องปรามนั้นทางสคบได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่อย่างเช่นร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอตรวจยึดของเล่นสกุชชี่ที่อาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายได้กว่า 31,200 ชิ้นมูลค่ากว่า 1.59 ล้านบาทและก็ร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและอุปกรณ์ในพื้นที่คลองถมประมาณ 15,000 ชิ้นส่งผู้ต้องหา2รายให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปและนอกจากนั้นที่ประชุมยังติดตามคดีสำคัญทั้งกรณีบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดและตัวแทนจำหน่ายซึ่งมีผู้บริโภค313รายขอให้ทางสคบดำเนินคดีคิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า533ล้านบาทด้วยกันรวมไปถึงเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวซึ่งมีผู้บริโภคร้องทุกข์แล้ว6รายทั้งนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินการเรียกร้องการเยียวยากันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้สคบไปเดินหน้ามาตรการเชิงป้องกันควบคู่กับการปราบปรามทั้งในเรื่องโครงการผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่าสีขาวเพื่อยกระดับมาตรฐานสัญญาเช่าและคุ้มครองสิทธิผู้เช่าระบบ OCPB Watchdogและ AI สแกนเพื่อเฝ้าระวังสินค้าและโฆษณาออนไลน์แบบเรียลไทม์การผลักดันสิทธิ์ในการซ่อมหรือ Right to Repair รวมไปถึงมาตรการในการควบคุมฉลากและสัญญาสำหรับธุรกิจโซล่าเซลล์พร้อมกำชับให้ทางสคบนี่แหละไปเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้างกันด้วยและให้ลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับพี่น้องและไปติดตามประเด็นทางด้านวัฒนธรรมกันหน่อยก็ต้องไปติดตามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องกระทรวงวัฒนธรรมแหละครับโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายน2569ตามแนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าด้วยกันและสีสันแห่งศิลปะด้านต่างๆโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากบริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัดสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากันหน่อยแหมห่างหายจากข่าวสารไปหลายวันเหมือนกันครับโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการตรวจพบครั้งแรกครับบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตลักลอบผสมเมทแอมเฟตามีนและ เอโทมิเดตเตือนภัยนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้เสี่ยงหมดสติเลยนะครับหัวใจวายเฉียบพลันได้และตายเสียชีวิตในที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายตีคองร้องข่าวในวันนี้ห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกคนทุกวัยแล้วครับจึงได้รีบนำข่าวนี้แหละมาตักเตือนกันโดยนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอดบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก็ทำการส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการโดยตัวอย่างนั้นก็มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุในพอดผลการตรวจสอบก็พบแล้วครับว่าเป็นเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ซึ่งก็มีปริมาณสารบริสุทธิ์ร้อยละ 3.56 และก็ยังพบเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ซึ่งในปัจจุบันนี้ถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าพอดเคหรือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้นั่นแหละครับที่นี้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ตรวจพบยาเสพติดรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรกแล้วครับที่ได้นำสารทั้ง2ชนิดมาผสมกันในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้ทั้งเพิ่มความเสี่ยงและก็เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์กันด้วยพอเราสูดดมเข้าสู่ร่างกายของเราอาจจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงขั้นหมดสติหัวใจวายเฉียบพลันและอาจตายหรือเสียชีวิตได้ครับพี่น้องอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแหละครับช่วยเตือนกันหน่อยเห็นบุตรหลานลูกหลานเด็กๆวัยรุ่นสูบบุหรี่ไฟฟ้าให้ช่วยเตือนระมัดระวังกันหน่อยหรือใครก็ตามแต่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าหยุดเถอะครับชวนให้เฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเยาวชนและพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับก่อนจะจากกันในวันนี้อยากจะบอกข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องที่ประเทศไทยเราได้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนทุกท่านแหละครับเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในงานระดับโลกแบบนี้ไปด้วยกันครับพี่น้องเอาละครับและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:55 น.กลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ศาลอาญาค่ะพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่7วางยาฟ้าดารินีนะคะซึ่งศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนางสาวสรารัตน์รังสีวุฒธาพรหรือแอมในคดีที่7นะคะจากกรณีการเสียชีวิตของนางสาวดารินีหรือว่าฟ้าหลังพนักงานอัยการยื่นฟ้องค่ะว่าจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ใส่ในอาหารแล้วก็ยาหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคในวันที่ผู้ตายนั้นรับสารเข้าสู่ร่างกายเพื่อหวังผลประโยชน์จากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงแต่จำเลยให้การปฏิเสธสารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วค่ะว่าพบว่าแพทย์นิติเวชและพิษวิทยาโรงพยาบาลศิริราชนั้นตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างกายของผู้ตายส่งผลให้อวัยวะสำคัญหัวใจปอดและตับนั้นล้มเหลวขณะที่ช่วงก่อนเสียชีวิตผู้ตายอยู่กับจำเลยและหลังกลับบ้านมีอาการชักเกร็งน้ำลายฟูมปากและหมดสติซึ่งสอดคล้องกับอาการที่ได้รับพิษไซยาไนด์ค่ะทั้งนี้ศาลยังเชื่อว่าจำเลยนั้นมีหนี้สินกับผู้ตายและมีหนี้สินจำนวนมากค่ะจึงเป็นมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจึงพิพากษาค่ะว่ามีฐานผิดฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อประโยชน์จากความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดลงโทษประหารชีวิตค่ะ
0: ป้าวันนี้บอกว่าอยุธยาเช้านี้ไม่มีฝนเมื่อวานลมแรงแต่ไม่มีฝนค่ะพ
1: ิ
0: กัดอยู่ที่บริเวณเกาะเมืองใกล้ศาลหลักเมืองนะคะพี่อเนกพิกไทยพี่ไก่เกษยองพี่สิริมาพี่ติ๋มพี่ชีวินบอกว่าผมชอบและชื่นชมทีมงานข่าวยามเช้าทุกท่านในการเสนอข่าวทุกๆเช้าครับพี่เจนจิราติดตามอยู่สุดยอดมากเลยคุณบุญมาสวัสดีค่ะทีมข่าวยามเช้าทุกท่านเลยพี่สุพิชก็บอกว่าบ้านโคกจันทร์ศรีสะเกษอุทุมพรพิสัยเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิ25 องศาฝนไม่ตกครับขอบคุณมากเลยนะคะหลากหลายคอมเมนต์มากนะคะติดตามกันพี่สุนทรบอกดีครับตีคล้องร้องข่าวพี่สมควรฟังจากสวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์เสียงติดตามอยู่นะคะคุณเวียนคุณคมสันขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกท่านทุกที่นะคะส่งท้ายสักนิดหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการเขาเปิดใช้ Traffic Edu นะคะ Edu มาจาก Education นะคะEDU พร้อมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือเด็กครูผู้ปกครองหลังเกิดเหตุรุนแรงในโรงเรียนนะคะซึ่งสามารถสแกน QR Code Traffic Edu ได้เลยนะคะนะคะเข้าไปที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วกันนะวันนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค 7 นาฬิกาค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วม
1: แคนาดาประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้กับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี